0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะหน่วยแรกที่เราจะได้เรียนกันในเทอมนี้คือเรื่องจำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะเก่งมากค่ะคือเรื่องจำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อแรกเลยนะคะนักเรียนสามารถระบุหรือยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0 2นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนเต็มและครูก็เชื่อว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะถ้าครูอยากทราบจำนวนปากกาของนักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนจะทำยังไงคะ
1: น
0: ับเก่งมากค่ะใช้การนับนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูถามต่อว่าปากกาของนักเรียนในกลุ่มเนี่ยมีจำนวนเท่าใดคะตอบครูได้ไหมคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมีเท่าไหร่คะ5 6คำตอบมีความหลากหลายเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตจำนวนเหล่านี้ค่ะจำนวนเหล่านี้มีจำนวนอะไรบ้างคะ

0: เก่งมากค่ะครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันจำแนกจำนวนเหล่านี้ค่ะโดยที่นักเรียนต้องบอกด้วยว่าใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกและหากนักเรียนไม่ทราบว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนประเภทใดให้นักเรียนแยกไว้อีกกลุ่มหนึ่งก่อนนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าจำแนกได้กี่ประเภทคะ
1: 3 ประเภท
0: คำตอบมีความหลากหลายค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มที่1ถ้าครูให้เป็นจำนวนนับและศูนย์มีอะไรบ้างคะ
1: 7 0 6 1
0: เก่งมากค่ะและกลุ่มที่2ถ้าเป็นทศนิยมและเศษส่วนมีอะไรบ้างคะ
1: 1.5 1.9 1.3
0: และกลุ่มสุดท้ายจำนวนที่ยังไม่ทราบว่าเป็นจำนวนชนิดใดก็จะมีอะไรบ้างคะ
1: ลบ 5 ลบ 18 ลบ 35 ลบ 34
0: ค่ะคำตอบจะมีความหลากหลายคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะจากการจำแนกจำนวนนักเรียนจะเห็นว่ามีอะไรบ้างคะจำนวนนับศูนย์ทศนิยมเศษส่วนและจำนวนที่ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนชนิดใดใช่ไหมคะซึ่งจำนวนที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเราเรียกว่าจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักสัญลักษณ์นี้ไหมคะคืออะไรคะ
1: ศ
0: ูนย์มีด้วยกันหลากหลายความหมายตามแต่สถานการณ์ที่ต้องการดังนี้ศูนย์ใช้แทนความไม่มีเช่นเราจะไม่นิยมพูดว่ามีแกะอยู่ศูนย์ตัวแต่เราจะพูดว่าไม่มีแกะศูนย์ไม่ได้ใช้แทนความไม่มีเสมอไปเช่นเกรดศูนย์หมายถึงผลการเรียนระดับ1ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลการเรียนต่อไปนะคะจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบเริ่มมาจากในสมัยโบราณมนุษย์มีการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้ากันจึงทำให้เกิดหนี้สินหรือการหยิบยืมขึ้นจำนวนนับและศูนย์ที่เคยมีอยู่จึงไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างจำนวนเต็มลบขึ้นมาค่ะซึ่งในปัจจุบันมีการใช้จำนวนเต็มลบเพื่อแสดงสภาพหรือปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์บางอย่างเช่นจำนวนที่บอกอุณหภูมิของอากาศที่ต่ำกว่า0 องศาเซลเซียสตัวอย่างเช่นยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่มีอุณหภูมิลบ 3 องศาเซลเซียสหรือยอดภูเรือจังหวัดเลยมีอุณหภูมิลบ 2 องศาเซลเซียสเราจะเรียกลบ 3 และลบ 2ว่าจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าจำนวนนับที่นักเรียนเคยศึกษาในระดับประถมศึกษานั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะเก่งมากค่ะอะไรคะจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดคำถามแรกจำนวนเต็มบวกที่นักเรียนรู้จักมีจำนวนอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมีอะไรบ้างคะจำนวนเต็มบวกที่นักเรียนรู้จัก1 2 3เก่งมากค่ะ1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆคำถามถัดมาครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนตอบได้แน่นอนค่ะพร้อมยังคะเรามาดูคำถามเลยค่ะจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือจำนวนใดคะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะ1นั่นเองนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะครูจะเริ่มที่เลข1สังเกตลูกศรดีๆนะคะเป็นการนับเพิ่มไปทางขวาทีละ1จำนวนที่ถัดจาก1คืออะไรคะ
1: 2
0: ถ้าครูนับเพิ่มทีละ1จำนวนที่อยู่ถัดจาก2คือจำนวนใดคะ
1: 3
0: 4 5 6 7ครูถามว่า1 2 3 4 5 6 7ต่อไปเรื่อยๆที่แสดงบนเส้นจำนวนนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าเราเรียกว่าจำนวนอะไรคะเกือบถูกแล้วค่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะถัดไปนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้ดีๆนะคะครูเริ่มจาก เลข1เหมือนเดิมแต่ทีนี้เป็นการนับลดโดยเริ่มจาก1จำนวนถัดไปคือจำนวนใดคะ
1: 0
0: แล้วถ้าครูนับลดจำนวนที่อยู่ถัดจาก0คือจำนวนใดคะ
1: 1
0: ถัดไปล่ะคะ
1: -2 -3 -4 -5
0: เก่งมากค่ะนักเรียนทราบไหมว่าลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ที่แสดงบนเส้นจำนวนนี้เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนอะไรคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตอบครูได้หรือยังคะว่าจำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวก
1: เต
0: ็มลบแล้วก็เก่งมากค่ะจำนวนเต็มประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตจำนวนนี้นะคะจะเห็นว่าจากเส้นจำนวนเป็นการนับเพิ่มไปทางขวาทีละ1และเป็นการนับลดไปทางซ้ายทีละ1จำนวนที่อยู่ทางขวามือของ0เรียกว่าอะไรคะทางขวามือของ0เรียกว่าเก่งมากค่ะจำนวนที่อยู่ทางขวามือของ0เรียกว่าจำนวนเต็มบวกจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของ0เรียกว่าอะไรคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยได้ข้อสังเกตว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอนั่นเองค่ะนอกจากนี้เราสามารถใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนเพื่อเปรียบเทียบจำนวนเต็มได้ค่ะจำนวนที่อยู่ทางขวามือของ0แตกต่างกับจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของ0ยังไงคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเช่นอยากทราบว่าลบ3มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าลบ1เราจะทำยังไงคะใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนนักเรียนก็สร้างเส้นจำนวนขึ้นมาค่ะจากนั้นใช้การลงจุดที่จำนวนลบ3และลบ1นักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าลบ3น้อยกว่าหรือมากกว่าลบ1เพราะอะไรคะไหนลองบอกเหตุผลครูได้ไหมคะว่าทำไมนักเรียนถึงตอบว่าน้อยกว่าคะจากข้อสังเกตเมื่อกี้เราทราบว่าอะไรคะจากข้อสังเกตเราทราบว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอข้อนี้บอกครูได้ไหมคะว่าทำไมลบ3ถึงมากกว่าหรือน้อยกว่าลบ1คะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าลบ1อยู่ทางด้านขวาส่วนลบ3อยู่ทางด้านซ้ายค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจะได้ว่าลบ3น้อยกว่าลบ1เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้หรือลบ1มากกว่าลบ3เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตนะคะจากเส้นจำนวนนี้ในการเขียนเส้นจำนวนเพื่อแสดงจำนวนเต็มนั้นเราจะให้แต่ละช่องมีระยะห่างเท่าใดก็ได้แต่ละช่องของจำนวนนั้นจะต้องมีระยะห่างเท่ากันเช่นห่างช่องละ2หน่วยหรือห่างช่องละ5หน่วยในที่นี้ครูให้ห่างช่องละ1หน่วยนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราไปดูตัวอย่างนี้กันเลยค่ะจงเรียงลำดับลบ5ลบ7และลบ2จากน้อยไปมากขั้นตอนแรกนักเรียนก็เขียนเส้นจำนวนเพื่อลงจุดเปรียบเทียบจำนวนเต็มขึ้นมานั่นเองค่ะมีจำนวนอะไรบ้างคะลบ5ลบ7และลบ2นักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่าสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะจากข้อสังเกตที่เรารู้ว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครูเชื่อว่าตัวอย่างนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะจงเรียงลำดับ2 5 -4 0 -3 และ -6 จากน้อยไปมากเราสามารถใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนเพื่อเปรียบเทียบจำนวนเต็มได้ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
3: ได
0: ้แล้วเรามาลงจุดกันก่อนมีจำนวนอะไรบ้างคะ
1: 2
0: 5
1: -4
0: -3
1: -6
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นอะไรคะ
1: -4 -3 -0 -2 -5
0: นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนคะนักเรียนสังเกตจากตัวอย่างที่2หากเราพิจารณาจำนวนเต็มจะเห็นว่า5อยู่ห่างจาก0ไปทางขวามากกว่า2แสดงว่า5มากกว่า2นั่นคือจำนวนเต็มบวกที่อยู่ห่างจาก0ไปทางขวามากกว่าจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มบวกที่อยู่ห่างจาก0ไปทางขวาน้อยกว่าในทางตรงกันข้ามหากเราพิจารณาจำนวนเต็มลบจะเห็นว่าลบ6อยู่ห่างจาก0ไปทางซ้ายมากกว่าลบ3แสดงว่าลบ6น้อยกว่าลบ3นั่นคือจำนวนเต็มลบที่อยู่ห่างจาก0ไปทางซ้ายมากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนเต็มลบที่อยู่ห่างจาก0ไปทางซ้ายน้อยกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังพบจำนวนเต็มในชีวิตประจำวันดังสถานการณ์นี้ค่ะเมืองสองเมืองในประเทศอินเดียในเวลาเดียวกันวัดอุณหภูมิได้ดังนี้ค่ะเมืองเดลีมีอุณหภูมิ44องศาเซลเซียสเมืองทากามีอุณหภูมิ31องศาเซลเซียสอยากทราบว่าเมืองใดมีอุณหภูมิสูงกว่ากันคะเมืองไหนคะเก่งมากค่ะอุณหภูมิที่เมืองเดลีสูงกว่าเมืองทากานั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยการทำกิจกรรมน้อยกว่าเพื่อคว้าชัยโดยมีกติกาดังนี้ค่ะครูจะเปิดบัตรจำนวน2ใบค่ะจากนั้นครูจะแจกกระดาษให้นักเรียน2สี

0: คือสีเขียวและสีเหลืองค่ะให้นักเรียนถือกระดาษสีเขียวด้วยมือซ้ายและถือกระดาษสีเหลืองด้วยมือขวาจากนั้นจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยพิจารณาว่าจำนวนใดน้อยกว่าโดยครูจะให้สัญญาณกับนักเรียนเพื่อยกมือซ้ายหรือมือขวาหากนักเรียนตอบว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายน้อยกว่าให้นักเรียนยกมือซ้ายหากนักเรียนตอบว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาน้อยกว่าให้นักเรียนยกมือขวานักเรียนที่ตอบถูกก็จะได้คะแนนค่ะและให้นักเรียนจดบันทึกคะแนนของตัวเองลงไปในสมุดด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเตรียมกระดาษ2สีขึ้นมาเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกลบ6และลบ3นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วถ้านักเรียนพร้อมแล้วยกค่ะแก้ค่ะจำนวนที่น้อยกว่าคืออะไรคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะนักเรียนสังเกตจำนวนดีๆนะคะ2และลบ7นักเรียนได้คำตอบยังคะจำนวนไหนน้อยกว่ายกค่ะเก่งมากค่ะตอนนี้ได้เป็นสีเดียวกันหมดเลยนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่าคะ
1: ลบ7
0: เราไปดูกันว่าใช่คำตอบที่ถูกต้องไหมใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนเพื่อเปรียบเทียบจำนวนเต็มก็จะเห็นว่าลบ7น้อยกว่านั่นเองค่ะไปกันต่อที่ข้อที่3ค่ะพร้อมยังคะนักเรียนได้คำตอบยังคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วยกค่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่าคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปกันต่อค่ะพร้อมไหมคะนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่าคะหากนักเรียนได้คำตอบแล้วยกค่ะข้อนี้มีความหลากหลายอยู่ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนมั่นใจในตัวเองครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้อย่างแน่นอนค่ะจำนวนไหนน้อยกว่าคะ
1: ลบ
0: 7เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อถัดไปได้คำตอบยังคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วยกค่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปกันต่อค่ะพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วยกค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะยกค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยตอบผิดไม่เป็นไรค่ะเราสามารถพัฒนาข้อถัดไปได้นักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่ากันหากนักเรียนพร้อมแล้วยกค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจำนวนถัดไปนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่ากันหากนักเรียนได้คำตอบแล้วยกค่ะจำนวนไหนคะลบ9เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะหากนักเรียนพร้อมแล้วยกค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจากการทำกิจกรรมน้อยกว่าเพื่อคว้าชัยมีนักเรียนคนไหนได้คะแนนทั้ง10ข้อเต็มบ้างไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถจดบันทึกคะแนนของตัวเองลงไปในสมุดได้เลยนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกำหนดจำนวนเต็มกลุ่มละ6จำนวนค่ะจากนั้นให้ทำการสลับกับกลุ่มข้าง แล้วเรียงลำดับจำนวนนั้นจากน้อยไปมากค่ะนักเรียนเข้าใจคำชี้แจงไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้ทุกคนได้คำตอบแล้วและนักเรียนทุกกลุ่มสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้อย่างถูกต้องเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็มค่ะ

ึ่งจะมีทั้งหมด4ตอนค่ะตอนที่1 นะคะจะให้นักเรียนพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้แล้วเขียนรูปวงกลมล้อมรอบจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มบวกได้และเขียนรูปสามเหลี่ยมล้อมรอบจำนวนเต็มลบหรือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มลบได้ค่ะก็จะมีตัวอย่างตามนี้เลยนะคะถัดมาตอนที่2จะให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเต็มต่อไปนี้โดยลงจุดบนเส้นจำนวนพร้อมทั้งเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงค่ะข้อแรก38และลบ45นักเรียนก็ต้องลงจุดบนเส้นจำนวนจากนั้นนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะข้อที่2ก็เหมือนกันเลยค่ะให้นักเรียนเปรียบเทียบลบ45และลบ32โดยการลงจุดบนเส้นจำนวนและเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะข้อ3ค่ะ0และลบ10ต่อมาตอนที่3ให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากค่ะข้อ1ก็จะมี11ลบ5ลบ7 0และ13ค่ะข้อ2ลบ1ลบ21ลบ15 1และ12ค่ะข้อ3ลบ32 9 25 8และ11ค่ะข้อ4 5 6ลบ23ลบ32และลบ7ค่ะและข้อที่5จะมีลบ4 2ลบ19ลบ10และลบ15ค่ะตอนที่4นะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

นักเรียนทำแบบฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมคะหากข้อไหนที่นักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกา

0: สีแดงค่ะเราไปดูตอนที่1กันเลยตอนที่1ครูบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้แล้วเขียนรูปวงกลมล้อมรอบจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มบวกได้และเขียนรูปสามเหลี่ยมล้อมรอบจำนวนเต็มลบหรือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มลบได้เราจะมาเริ่มจากจำนวนเต็มบวกก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะเศษ16ส่วน4มีอะไรอีกคะ12เศษ3ส่วน3 88เศษ20ส่วน10มีจำนวนเต็มบวกอีกไหมคะมีไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะต่อไปจำนวนเต็มลบมีอะไรบ้างคะจำนวนเต็มลบลบ2ลบ23ลบ9ลบ3ลบ5และเก่งมากค่ะหากนักเรียนทำผิดนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะหากนักเรียนถูกก็สามารถตรวจสอบคำตอบให้คะแนนตัวเองได้เลยค่ะตอนที่2ให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยลงจุดบนเส้นจำนวนพร้อมทั้งเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงค่ะข้อแรก38และลบ45นักเรียนลงจุดบนเส้นจำนวนจำนวนแรกคืออะไรคะ38จำนวนที่2คืออะไรคะลบ45จากการลงจุดบนเส้นจำนวนนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่า38มากกว่าหรือน้อยกว่าลบ45คะเก่งมากค่ะ38มากกว่าลบ45นั่นเองค่ะข้อที่2ลบ45และลบ32ขั้นตอนแรกนักเรียนลงจุดบนเส้นจำนวนค่ะจำนวนแรกคืออะไรคะลบ45จำนวนที่2คืออะไรคะ
1: ลบ32
0: นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าลบ45มากกว่าหรือน้อยกว่าลบ32คะเก่งมากค่ะลบ45น้อยกว่าลบ32ค่ะข้อที่3 0และลบ10ขั้นตอนแรกนักเรียนลงจุดบนเส้นจำนวนค่ะจำนวนแรกคืออะไรคะ0จำนวนที่2ล่ะคะลบ10แล้ว0มากกว่าหรือน้อยกว่าลบ10คะเก่งมากค่ะมากกว่านั่นเองค่ะตอนที่3ให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากข้อแรก11ลบ5ลบ7 0และ13สามารถเรียงจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะข้อ2สามารถเรียงได้เป็นลบ21ลบ15ลบ1 1และ12นั่นเองค่ะข้อ3ลบ32 9 25 8และ11สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะข้อ4 5 6ลบ23ลบ32และลบ7สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ32ลบ23ลบ7ลบ5 6
0: ลบ32ลบ23ลบ7 5และ6นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายลบ4 2ลบ19ลบ10และลบ15สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ19ลบ15ลบ10ลบ4 2
0: เก่งมากค่ะลบ19ลบ15ลบ10ลบ4 2หากข้อไหนที่นักเรียนทำผิดนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลาย

0: างด้วยค่ะตอนที่4จากสถานการณ์บอกว่าตุ๊กเนี่ยหาข้อมูลอุณหภูมิของเมืองสำคัญในประเทศต่างๆจากแอปพลิเคชันนะวันหนึ่งได้เป็นดังนี้ที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีอุณหภูมิลบ1องศาเซลเซียสที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีอุณหภูมิ2องศาเซลเซียสที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมีอุณหภูมิ22องศาเซลเซียสที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีมีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสและที่กรุงฮาบินประเทศจีนมีอุณหภูมิลบ4องศาเซลเซียสนักเรียนคิดว่าจากข้อมูลนี้เรียงลำดับเมืองที่มีอุณหภูมิต่ำสุดไปสูงที่สุดได้เป็นอะไรบ้างคะ
1: กรุงฮาบินนิวยอร์กโตเกียวกรุงเบอร์ลินนครซิดนีย
0: ์เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
2: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะมีอะไรบ้างคะ
2: จำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวก
0: ถูกต้องค่ะประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนอกจากนี้การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสามารถทำได้โดยใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนโดยใช้ความรู้ที่ว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการบวกจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในคาบถัดไปนะคะ1ฝาขวดน้ำสีน้ำเงินและสีขาวอย่างละ10ฝาค่ะหรืออาจหาอุปกรณ์อื่นแทนได้เช่นแผ่นกระดาษ2สีสีละ10แผ่นค่ะใบกิจกรรม1ผลบวกที่ได้และแบบฝึกหัด2การบวกจำนวนเต็มค่ะในชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณพระคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับ
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: morning, everyone. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. I am extremely pleased to say welcome everyone to English for Mathayum 1 with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Okay, today we are going to talk about let's make new friends. Okay. First of all, I would like to show you about our objective for today หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะมี3ประการด้วยกันข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถถามและตอบข้อมูลเพื่อการแนะนำตนเองได้วันนี้เราจะแนะนำตัวเองกันนะคะข้อที่2นักเรียนจะสามารถพูดทักทายและแนะนำตนเองนะคะข้อที่3นักเรียนจะสามารถพูดแนะนำเพื่อนในชั้นเรียนของตัวเองได้ด้วยนะคะโอเค everyoneAre you ready for the lesson?
1: Yes.
0: Okay. นักเรียนปลายทางล่ะคะ Are you ready for the lesson? Okay. เชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันก่อนที่กิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรม Love at First Sight รู้จักไหม Love at First Sight What is it? First Sight Love What is it Love?
1: ร
0: ัก At First Sight คืออะไรคะ At First Sight Sight เนี่ยมาจากคำว่า see นะคะSee เป็น verb เป็นคำกริยา Sight เนี่ยเป็นคำนามคือการได้พบได้เห็นคือรักครั้งแรกหมายความว่ารักที่จะพบกันในครั้งแรกหรือความประทับใจในครั้งแรกที่เราพบกันวันนี้นักเรียนรู้จักกันหมดทุกคนในห้องหรือยัง
2: yeah.
0: ยังเลยวันนี้เป็นคลาสแรกสำหรับมัธยมปีที่หนึ่งใช่ไหมคะโอเควันนี้เราจะมารู้จักกันได้ดีขึ้นแน่นอนผ่านกิจกรรมนี้นักเรียนต้องทำยังไงเอ่ยก่อนที่เราเจอกันครั้งแรกสิ่งที่เรียนต้องทำคืออะไรก่อนทักทายต้องเราจะ greeting กันก่อนวันนี้โอเค everyone stand up please โอเคถ้านักเรียนอยากจะนั่งลง who want to sit down you have to say something to your teacher whatever you want to say for example you can say hello hi hey good morning it's up to you do you understand เข้าใจนะคะใครที่อยากพูดก่อนก็จะได้นั่งก่อนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเริ่มที่กลุ่ม1ก่อนเลย Who want to say something to your teacher? Take your microphone if you want to say. ใครที่อยากนั่งคนแรกก็หยิบไมค์แล้วก็พูดทักทายทีเชอร์เลยค่ะก็เลยใครก็ได้โอเค
3: Hi teacher. Hi teacher.
0: Hi. Okay, can you sit down? You can sit down. เห็นไหมง่ายๆแค่เริ่มพูดเท่านั้นเองโอเคค่ะ
3: Hello teacher.
0: Hello. Okay, sit down.
3: Hello teacher.
0: Hello. Hello. หมดโควต้า Hello แล้วนะคะ Hello ไปแล้ว2 Okay. What would you like to say?
4: Hi teacher.
0: Hi. Okay. Hi ไปแล้ว2 Hello แล้ว2
3: Good morning teacher.
0: Good morning. Thank you. Sit down.Okay, I will move to group 2. What would you like to say?
5: What about you?
0: What about me? I'm very nice today. What about you? How are you?
5: I'm fine.
0: Thank you. Sit down.
5: Good morning, teacher.
0: Good morning. Okay, sit down.

0: Who else? มีใครอยากพูดก่อนอีกไหมคะก่อนที่ Good morning จะหมดโควต้านะ
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you too. Thank you so much. Sit down. มีไหมมีไหม
2: Nice to meet you, teacher.
0: Nice to meet you too. สงสัยต้องไปด้านหลังแล้วแหละข้างหน้ารอไปก่อนนะ
1: Good morning, teacher.
0: Okay. Good morning. หมดโควต้า Good morning แล้ว Okay. I will move to group 6 first.Group 6. What would you like to say with the teacher? พูดอะไรดีคะ Whatever. มีอย่างอื่นอีกใช่ไหมนอกจาก Good morning, Hi, Hello. What else? What else? Anything. Whatever. เคยพูดแบบว่าไม่เป็นทางการบ้างไหมมีไหมใช่ใช่เพื่อนกระซิบบอกแล้วอะไรก็ได้เอาที่หนูอยากพูดอะไรก็ได้ค่ะซ้ำกันก็ได้ไม่ว่าโอเค take your microphone first หยิบเลย take it หยิบเลยค่ะแล้วก็พูดว่า hey หยิบ okay that's good
3: hey
0: จบ hey ถูกต้อง sit down อะไรอีก what else มีใครโอเค I will turn to group 1 2 and 3 okay group 3What would you like to say to your teacher?
2: How are you, teacher?
0: How am I? I'm so great to see all of you. Thank you. How about you? How are you?
2: Good.
0: Good. Okay, sit down.
1: Hi, teacher.
0: Hi. You're so lovely. Good afternoon. Okay, ค่ะ เราใช้ good afternoon ในกรณีที่เป็นช่วงไหน ดีมากค่ะ Good job.What would you like to say? Whatever you can say. Whatever you can say in English. ไม่ต้องทางการก็ได
2: ้ Hi, teacher.
0: Hi. Okay, everyone. If you understand what the point for today, you can sit down. Sit down. Okay. Clap your hands. เก่งมากเลยนะคะ Okay. ยากไหมคะการทักทายยากไหมขอให้นะคะท่านนักเรียนต้นทางและปลายทางเปิดใจให้กับภาษาอังกฤษนะคะขอแค่เราพยายามสื่อสารเราก็เก่งขึ้นมาวันละนิดแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ฝึกทักทายนะคะหรือเราเรียกว่า greeting นั่นเองโอเค everyone repeat after teacher greeting one more time greeting หรือว่าการทักทายนั่นเองนะคะการทักทายเนี่ยจะแบ่งออกได้วันนี้คุณครูนำมาให้3ลักษณะด้วยกันนะคะแบบแรกเลยคือแบบ formal greeting คืออะไร formal do you know it รู้จักไหมใครรู้จักคำว่า formal คืออะไร formal คือการทักทายอย่างเป็นทางการนะคะใกล้เคียงต่อไปถ้า formal แปลว่าทางการแล้ว informal ล่ะคืออะไรถูกต้องนะคะก็จะเป็นการทักทายแบบไม่เป็นทางการมากนักรวมถึงแบบที่3 friendly follow up จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะสไลด์ต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่นักเรียนพูดอยู่แล้วเป็นประจำนะคะแบบ formal เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยค่ะจะได้เปรียบเทียบได้ formal and informal เดี๋ยวให้นักเรียนลองสังเกตดูก่อนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสังเกตซิว่า formal กับ informal เนี่ยมีความต่างกันอย่างไรแล้วนักเรียนได้พูดกับคุณครูไปบ้างหรือเปล่าเมื่อสักครู่เนี้ยที่ตัวเองพูดออกมาเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งไหนมากกว่ากันนะคะ formal เป็นทางการเราใช้เมื่อเราเจอคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราอาจจะพูดว่า good morning everyone say good morning
4: good morning
0: สีแดงคือจุดที่นักเรียนจะเน้นเสียงหนักนะคะ good morning no good สระอึGood morning. Okay. Good afternoon. One more time. Good afternoon. Good evening.
4: How do you do?
0: It's nice to meet you. เมื่อสักครู่มีเพื่อนหนึ่งคนนะคะที่ใช้คำว่า nice to meet you นะคะก็คือการพบเจอกันครั้งแรกใช้ได้นะคะNice to meet you คือดีใจที่ได้พบนั่นเองเนาะในทางกลับกันนะคะถ้าไม่เป็นทางการเราก็สามารถพูดให้มันสั้นลงเราอาจจะใช้กับเพื่อนที่เราเริ่ม สนิทหรือเป็นวัยเดียวกันนะคะใกล้เคียงกันเช่น
4: Hi
0: ถูกต้องทำไมรู้ล่ะโอเคต่อไป
4: Hello
0: Hey ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนชายชอบใช้ Hey ใช่ไหมคะอีกคำหนึ่งน่าจะวันนี้ยังไม่ได้ยินเลยลืมไปหรือเปล่าคำนี้คือคำว่า
4: What's up
0: What's up เคยได้ยินคำ What's up ไหมคะ What's up ถูกต้องนะคะต่อไป How isHow is going ต่อไป
4: Yo
0: นี่ easy สุดๆเลย Yo ก็คือเพื่อนที่แบบสนิทกันเลยนะคะก็จะมี2ลักษณะแบบนี้นักเรียนเลือกใช้ได้นะคะอยู่ที่ว่าคนที่เราจะทักอ่ะเป็นใครถูกต้องไหมอันนี้อาจจะใช้กับคุณครูได้ใช้กับรุ่นพี่หรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะที่เราเคารพส่วนถ้าเป็น informal เราก็ใช้ได้กับทุกคนเลยที่เราสนิทโดยเฉพาะเป็นเพื่อนนะคะโอเคต่อไปแบบที่3Friendly follow up คืออะไรทำไมต้องมีการ follow up นักเรียนรู้จักคำว่า follow up ไหมคะ follow คือการติดตามถูกต้องเวลาเขาจะถามถึงการติดตามเนี่ยเขามักจะถามถึงว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนไปเดาก่อนว่ามันจะแปลว่าอะไรประโยคแรกคือ
4: how are you?
0: good job how are you นะคะเราใช้กันบ่อยมากๆเลยต่อไปคำว่า
4: how have you been
0: ต้องต่อไปค่ะ
4: What have you been up to?
0: โอเคต่อไป
4: Long time no see.
0: That's right. The last one.
4: It's been a
0: while. นะคะน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมการออกเสียงเป็นยังไงคะเหมือนหรือต่างกันต่างกันแต่ความหมายเดียวกันเลยรู้ไหมแปลว่าอะไรทุกคำที่เราพูดมาทั้งหมดแปลว่า how are you นั่นแหละนะคะเมื่อไหร่ที่เบื่อจะใช้ how are you นักเรียนลองหันมาเลือกใช้ how have you been what have you been up to หรือ long time no see นะคะเป็นการทักทายแบบเป็นสำนวนที่เราใช้ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้พบกันนานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะใช้ได้ทั้งเพื่อนทั้งผู้ใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้องใช้ได้หมดเลยนะคะมีความหมายเดียวกันเนาะโอเคต่อไปนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ทักทายกันแล้วแต่เรารู้จักชื่อกันหรือยังยังเลยนักเรียนรู้จักชื่อครูไปหรือยังเอ่ยแวบๆตอนต้นแต่คุณครูยังไม่รู้จักเลยว่าเราเป็นใครนะคะวันนี้ก็หัวข้อที่2คือเรื่องของ basic introduction นอกจากเราทักทายกันแล้วนะคะเรายังต้องแนะนำตัวด้วยนะคะวิธีแนะนำตัวคุณครูก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะเช่นกันนะคะแบบ basicคำนี้รู้จักไหม casual นะคะ basic casual แล้วก็ formal การแนะนำตัวก็จะมีแบบพื้นฐานเลย basic นะคะ casual ก็คือกันเองหน่อยแนะนำตัวแบบกันเองและ formal เรียนไปแล้ว formal เมื่อกี้นี่เลยแปลว่าทางการถูกต้องเก่งมากความจำดีมากนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนวันนี้เราจะต้องได้ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยในขณะเนี้ยจะได้ใช้แน่นอนนะคะแต่เบสิกมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นให้ดูทั้งหมดเลยจะได้เห็นความต่างบางครั้งเราอาจจะมีประสบการณ์ที่ได้ใช้มาแล้วใครเคยมีโอกาสได้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วบ้าง raise your hand ดีมากใครยังไม่เคยแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเลยมีไหมใครยังไม่เคยกล้าเลยมีไหมคะโอเควันนี้เราจะเปิดใจนะคะแล้วก็ลองพูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนะทีนี้การแนะนำตัวนักเรียนลองสังเกตดูก่อนนะคะลองสังเกตดูที่หน้าจอมีแบบไหนเราอาจจะเคยใช้ไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันเป็นแบบไหนถ้าแบบเบสิกเลย Hello my name is Anna สมมุติ My name is Bin My name is Anna I am หรือ am 12 years old I live in Bangkok I am in grade 7 Nice to meet you เวลาเราพูดเป็นแพทเทิร์นบอกชื่อบอกอายุบอกที่อยู่บอกระดับชั้นที่เราเรียนอยู่แค่นี้ก็ได้อันนี้เป็นแบบพื้นฐานใครเคยพูดแบบพื้นฐานบ้าง My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราใช่ไหมคะโอเคเรามาดูแบบ casual จะเป็นแบบกันเองกว่านั้นอีกนะคะถ้ามันกันเองมากๆมันก็จะสั้นลงเช่น Hi I'm Mark ง่ายฉัน Mark เอง You can call me M

0: เรียกฉันสั้นๆว่า M ก็ได้ชื่อมาร์กว่าสั้นแล้ว M ก็สั้นเข้าไปอีกนะคะ I love football and music ฉันชอบฟุตบอลแล้วก็อะไรคะ music ดนตรีนั่นเองโอเค I'm from เชียงใหม่ Great to meet you ไหนใครเคยใช้แบบ casual บ้าง Hi แล้วก็ I am เลย am แล้วก็ชื่อเลยมีไหมคะปกติเราจะใช้แบบ basic ซะส่วนใหญ่ต้องเรียนลองเปลี่ยนมาใช้แบบcasual ดูบ้างก็ได้ am แล้วตามด้วยชื่อเลยง่ายนะคะต่อไปถ้าแบบ formal ล่ะแบบ formal ก็เป็นทางการเผื่อเราใช้กับการแนะนำตัวในครั้งแรกในคลาสในห้องเรียนหรือว่าในหน้าเสาธงสมมตินะโอเคเราก็สามารถใช้คำที่ทางการเช่น good อะไรคะ good morning my name is Sarah Smith I am a student at ABC schoolI enjoy reading and playing the piano. It's a pleasure to meet you. แบบนี้ก็จะดูทางการขึ้นทางการขึ้นยังไงเราก็เลือกใช้คำที่ยาวขึ้นดูทางการมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้ต่อไปโอเคเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เรียนรู้ประโยคไปเยอะเลยคุณครูก็จะมีคำศัพท์สำคัญนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากให้นักเรียนฝึกออกเสียงนิดหนึ่งสัก5คำโอเค everyone can you read it for me please number one โอเค louder
1: name
0: โอเค name one more time
1: name
0: โอเค name ก็คือชื่อนั่นเองต่อไป
1: age
0: ตัว ge จะออกเสียงเป็นเสียงเจาะจอจานนะคะ
1: age
0: ดีมาก age คืออายุนะคะต่อไป grade
1: grade
0: ed พอเป็น d กับ e นะคะเป็นเสียง d ก็จะเป็นเสียงเด grade ถูกต้องต่อไป
1: leave
0: ตัว v เป็นเสียง f for fun
1: leave
0: ดีมาก good job ต่อไป enjoy
1: โอเค
0: ถ้ามีสีต่างกันแบบนี้ให้เราเน้นที่สีนะคะ enjoy ไม่ใช่enjoy แบบนี้ไม่ใช่ enjoy one more time enjoy โอเคนะคะถ้าเกิดว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูนะคะในสไลด์ที่ครูแปะไว้ให้ได้ด้วยนะคะต่อไปเมื่อสักครู่ลำดับแรกเรา greeting ไปแล้วลำดับที่สองเรา introduce yourself ไปแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องแนะนำคนอื่นกรณีที่เราจะแนะนำคนอื่นต้องทำอย่างไรแล้วเราไปดูกันมีแพทเทิร์นมาให้นักเรียนวันนี้นักเรียนจะต้องหยิบความรู้ทั้ง3อย่างนี้นะคะมาใช้กับเพื่อนในห้องแอบสังเกตใบงานดูก่อนก็ได้ว่าจะดูอะไรนะคะใบงานคุณครูได้วางเอาไว้ให้ที่โต๊ะของทุกคนแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเชื่อว่าคุณครูปลายทางได้เตรียมใบงานเอาไว้ให้แล้วสามารถแอบดูสักเล็กสักน้อยก่อนนะคะว่าคุณครูเนี่ยสั่งให้ทำอะไรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนะคะโอเคนะคะต่อไป introducing others วิธีการแนะนำผู้อื่นนะคะเราก็สามารถทำได้หลายแพทเทิร์นนะคะอย่างแพทเทิร์นที่1 this is บวกชื่อเช่น this is ปิ่น this is ปลายฟ้า this is เอวาสมมติ for example นะคะต่อไปแบบแพทเทิร์นที่2 he or she เราใช้ he แทนเด็กเพศชายแล้วใช้ she แทนเด็กเพศ แทนนักเรียนเพศหญิงได้นะคะ he or she ตามด้วยตำแหน่งหรือความสัมพันธ์พูดแบบนี้ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างให้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นแพทเทิร์นนี้นะคะ this is ตามด้วยชื่อกรณีที่สมมติว่าเราเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วเราเจอคุณครูครั้งแรกเราเป็นเด็กเก่าเรารู้จักคุณครูอยู่แล้วแล้วเราต้องการที่จะแนะนำนักเรียนหรือคุณครูคนใหม่ให้เพื่อนเราได้รู้จักเราก็บอกได้ว่า this is Miss Jenny my teacher แบบนี้ก็ได้ this is ตามด้วยชื่อเลยก็ได้นะคะ this is Miss Jenny my teacher okay everyone repeat after teacher again listen carefully this is Miss Jenny my teacher okay one more time please
1: this is
0: โอเคมิสตัวนี้เป็นคำนำหน้าชื่อนะคะโอเคแบบนี้ใช้ได้คือบอก this is แล้ว ชี้ไปที่ชื่อของเพื่อนได้เลย this is แล้วก็ตามด้วยชื่อได้เลยหรืออีกรูปแบบนึงนะคะเราอาจจะเจาะจงเพศให้ชัดเจนขึ้นเช่น she or he ตามด้วยตำแหน่งหรือความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่น she is my classmate เขาเป็น classmate คืออะไรเอ่ย classmate เพื่อนอะไรคะ very goodShe is my classmate ก็คือแนะนำว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นของฉันนั่นเองนะคะใช้ he or she แล้วแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองเนาะโอเค everyone
1: She is my classmate
0: One more time
1: She is my classmate
0: That's right she is my classmate นะคะต่อไปเมื่อเราใช้สำหรับ when meeting someone ถ้าเราต้องการที่จะแนะนำให้ทั้งสองคนรู้จักซึ่งกันและกันนะคะ อย่างในภาพนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้ต้องการที่จะแนะนำให้สองคนนี้รู้จักกันเขาก็บอกว่า Anna this is Jane Jane this is Anna ถ้าเขาพูดแบบนี้หมายความว่าเขาต้องการให้สองคนนี้ทำความรู้จักกันนะคะตัวเขาAnna, this is Jane. Jane, this is Anna. Jane กับ Anna ก็หันไปในเมื่อเพื่อนชงมาให้รู้จักกันแล้วก็ต้องรู้จักแล้วใช่ไหมเราก็พูดเมื่อเรารู้จักกันครั้งแรกเราต้องพูดคำว่า Nice to meet you นะคะหรือ Pleased to meet you ก็ได้มีความหมายเหมือนกันเลือกใช้ได้ทั้งสองแปลว่ายินดีที่ได้พบเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้ง3รูปแบบก็คือลักษณะของการพบกันในครั้งแรกเราจะแนะนำให้กันรู้จักก็แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถูกไหมเมื่อเราเจอกันครั้งแรกเมื่อเรารู้จักกันแล้วเราก็จะใช้วิธีการทักทายที่เป็นทางการเนาะโอเคค่ะeveryday words นะคะคำศัพท์ที่น่ารู้ต่อไปเมื่อสักครู่มีคำศัพท์อะไรบ้างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้คำแรก
1: friend
0: โอเค everyone one more time friendFriend ถูกต้องต่อไป classmate
1: classmate
0: one more time classmate
1: classmate
0: good job teacher
1: teacher
0: one more time teacher
1: teacher
0: that's right ต่อไปนะคะ brother
1: sister
0: okay brother sister
1: brother sister
0: meet นะคะความหมายก็ friend ก็คือเพื่อนนั่นเอง classmate ก็เพื่อนเหมือนกันแต่เป็นเพื่อนที่เจาะจงขึ้นมาหน่อยคือ
1: เ
0: พื่อนร่วมชั้น teacher คุณครู brother and sister ก็คือถูกต้องค่ะและคำว่า meet นะคะที่เราใช้กันก็คือแปลว่าพบเจอนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนไปทบทวนได้จากสไลด์ที่ครูแปะเอาไว้ให้ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยถ้าอยากดูอีกครั้งหนึ่งก็ไปดาวน์โหลดใบงานได้เลยเนาะต่อไปหน้าที่ของทีเชอร์ได้ทำไปแล้วนะคะคือการให้ความรู้นักเรียนไปเมื่อข้างต้นต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้แอคชั่นสักหน่อยแล้วนะคะวันนี้เราจะได้รู้จักกับเพื่อนในชั้นเรียนของเราเนี่ยมากขึ้นแน่นอนผ่านกิจกรรม Let's Make New Friends นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะได้รับใบงานทั้งหมดแล้วอยู่ที่โต๊ะแจกได้เลยค่ะแจกให้เพื่อนทุกคนนะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้รับใบงานนี้ในมือแล้วเรียบร้อยเลยนะคะทุกครั้งรับใบงานต้องทำอย่างไรอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องอ่านคำสั่งของเขาให้ดีก่อนนะคะคำสั่งก็จะอยู่ที่ direction นะคะคำว่า direction คือคำสั่งของใบงานกำหนดให้เราทำอะไรนะคะวันนี้ใบงานเรามีทั้งหมด2ท่อนนะคะ2พาร์ทนั่นเอง part A and part B แล้วเราจะเริ่มที่ part A ก่อน part A บอกว่า complete the chartwith your friends information นะคะก็คือให้เราสำรวจข้อมูลของเพื่อนจำนวนกี่คน5คนนะคะคุณครูกำหนดมาให้แล้วนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลของเพื่อนลงไปเลยนะคะทั้ง5คนข้อมูลที่เราต้องถามคืออะไร Let's see ชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวดูให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะชื่อนะคะให้เราสำรวจชื่อจริงเขาก่อนเขาชื่ออะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะจากนั้นถามชื่ออะไรอีกนิกเนมเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคทีนี้เราพูดคำว่าเพื่อนมันก็ยังไม่เจาะจงใช่ไหมครูก็เลยเจาะจงมาให้เป็นเพื่อน5ลักษณะด้วยกัน Number one a girl you have to ask a girl ผู้หญิง1คน a boy ผู้ชาย1คน and your own friend ในห้องเนี้ย

0: จะต้องมีเพื่อนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วมีไหมคะถ้าไม่มีถ้าคนที่แบบใหม่ๆเลยไม่มีไม่เป็นไรก็เว้นเอาไว้นะคะแต่ถ้านักเรียนมีเพื่อนเก่าอยู่ในห้องนี้ให้นักเรียนเดินไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเพื่อนเก่าของเราและถามเขาว่า what's your name ถูกต้อง what's your name what's your nickname เท่านี้เองทำได้ไหมโอเคนะคะต่อไป your new friend เพื่อนคนไหนที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยมีไหมในห้องนี้ต้องมีแน่นอนนะคะก็เดินเข้าไปถามเขาไม่ต้องเขินวันนี้เรามีหน้าที่ฝึกทักษะเราต้องใช้เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ของเราให้เป็นประโยชน์นะคะต่อไป whoever you like what is it whoever you like คือใครก็ตามที่เราอยากจะเข้าไปถามเขาแหละว่าเขาชื่ออะไรนะคะถามคุณครูปิ่นก็ได้ยินดีนะคะโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมสำรวจตามที่คุณครูกำหนด a girl a boy your own friendyour new friend หรืออาจจะเป็น your new teacher ก็ได้นะคะเป็นคุณครูท่านใหม่ก็ได้หรือ whoever you like นักเรียนสามารถเลือกได้เลยนะคะโอเค everyone are you ready
1: yeah.
0: ขอความร่วมมือว่าลองหันไปที่กลุ่มอื่นๆก่อนอย่าเพิ่งถามกันในโต๊ะพยายามกระจายไปที่กลุ่มอื่นๆโอเค if you are ready take your time

Okay, guys. How many friends that you got? Who got five? Who got five? ใครได้ทั้งหมดเลยคะมีไหม Who got four friends? Okay. Who got three? Okay. Who got two? ใครได้ถามเพื่อนสองคน Who got two? Who got only one friend? It's okay. นะคะนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนทั้งเป็น a girl, a boy, an old friend, a new friend. มีบางนักเรียนบางคนถามทีเชอร์ด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้เลยเพราะว่าข้อสุดท้ายครูกำหนดแล้วว่าเป็นใครก็ได้ที่นักเรียนอยากจะไปถามใช่ไหมโอเคเมื่อนักเรียนสำรวจเสร็จแล้วเขียนชื่อของเพื่อนแล้วนะคะมีจุดหนึ่งที่คุณครูพบเจอปัญหานะคะก็คือนักเรียนเนี่ยยังไม่สามารถเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษของเขาเองได้นักเรียนหาชื่อจริงนามสกุลของตัวเองได้ที่ไหนทราบไหมถูกต้องบัตรประชาชนหรือว่า your ID card นั่นเองนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษเขียนยังไงสามารถหยิบบัตรประชาชนตัวเองออกมานะคะแล้วก็จำไว้ว่าชื่อของตัวเองเขียนแบบนั้นนะคะโอเคต่อไปเมื่อนักเรียนสำรวจมาแล้วนะคะในพาร์ท B direction บอกว่า write the sentences about your friends information ก็คือให้นักเรียนนำข้อมูลที่นักเรียนสัมภาษณ์นะคะมาเขียนเหมือนกับตัวอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ for example number one this is my friend her name is Mary เราใช้ her ในกรณีที่เขาเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายใช้ his สะกดยังไงคะ how to spell his very good h นะคะตัว h i แล้วก็ s นะคะเหมือนกันเลยนะคะถ้าเพื่อเราเป็นผู้หญิงเราใช้ her name is ถ้าเป็นผู้ชายเป็น his name is ตอนนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนเอาข้อมูลที่ได้มาเขียนลงไปก่อนทำไมต้องเขียนก่อนเอาไว้ให้เป็นสคริปต์เพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องแนะนำเพื่อนนะคะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆปลายทางของเราด้วยนะคะโอเค if you ready take your time

โอเค everyone welcome ปลายฟ้าค่ะปรบมือให้ปลายฟ้าก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวปลายฟ้ามีคู่มาด้วยใช่ไหมมีเบอร์เกอร์มาด้วยใช่ไหมคะโอเคโอเค2คนค่ะเดี๋ยวทั้ง2คนนะคะเขาจะแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางเพื่อนปลายทางนะคะเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวครูพูดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนดีกว่าสมมติวันนี้เราเป็นเพื่อนกันนะคะ This is my friend her name is ปลายฟ้าโอเคพูดได้ไหมแบบนี้หรือ This is my friend his name is Burger แค่นี้เอง easy very easy take it easy ทุกคนง่ายๆสั้นๆ Are you ready? โอเค go

0: This is my friend. His name is Burger.
1: พูดเลยครับผมพูดได้เลยครับ
2: This is my friend.
1: Her
2: name ปลายฟ้า
1: โอเค her name หรือ her name is ปลายฟ้าโอเค clap your hand for your friend มาก good job โอเค sit down take the seat first โอเค next pair คู่ต่อไปค่ะใครพร้อม group 1 or group 3 it's okay โอเค group 1เชิญค่ะเชิญเลยง่ายๆวันนี้ง่ายมากๆโอเคเชิญเลยครับผมโอเคหันไปที่กล้องนิดนึงโอเคเราหันไปทางเพื่อนๆปลายทางกันนะคะทุกคนขยับไปอีกนิดนึงโอเคค่ะเชิญเลย
0: This is my friend her name is ปะข้าวปุ้น
1: โอเค
3: This is my friend her name ชมพู
1: ชมพูชมพูกับข้าวปุ้นโอเค clap your hand for ชมพู and ข้าวปุ้น good job โอเคสุดยอด thank youThank you so much. Okay, ค่ะ Okay. Next pair would be group 4, 5, and 6 who want to come with the teacher. มีกลุ่มไหนอยากจะออกมาก่อนไหมมีไหมคะมีกลุ่มไหนที่พูดได้แน่นอนมีไหม Okay, group 3. เชิญค่ะเก่งมากเลย
4: This is my friend. Her name is Pan.
5: This is my friend. Her name is Peng.
1: Wow! Clap your hands for your friend. Good job. Okay, นะคะเมื่อสักครู่นะคะก็คือกิจกรรม introducing others นะคะคือการแนะนำตัวคนข้างๆ ของเราหรือการแนะนำตัวคนอื่นให้เพื่อนของเราได้รู้จักนะคะก็แค่บอกว่า this is และตามด้วยชื่อของเขาจริงๆจะใช้สั้นๆเลย this is Peng. This isใบเฟิร์น this is ชมพูแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้ยาวหน่อยก็เป็น this is my friend her name is แป้งแบบนี้ก็ได้เจาะจงมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นักเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองนะคะดีมากเลยนะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราทบทวนหน่อยนะคะอยากให้ฝากคำถามนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าการทักทายเนี่ยในกรณีที่เราพบกันครั้งแรกสำคัญอย่างไรวันนี้เป็นคลาสเรียนแรกเดี๋ยวให้ตอบเป็นภาษาไทยก่อนนักเรียนคิดว่าการทักทายในกรณีที่เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามันสำคัญกับนักเรียนตรงไหนลองคิดดูซิมีใครมีคำตอบไหมคะเวลาเราเจอกันครั้งแรกเราทักทายกันเนี่ยมันมีความสำคัญเอ่ยนักเรียนบอกว่าสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่หรือว่ามันก็คือการสร้างความประทับใจครั้งแรกในการพบกันนะคะคุณครูก็หวังว่าวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะประทับใจที่ได้เจอกับทีเชอร์ปิ่นในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ทีเชอร์ปิ่นตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้พบกันสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเจอกันในหัวข้อAn amazing profile นะคะเราก็ยังอยู่ในข้อมูลของเรานี่แหละนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะและสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่ครูขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะใบงานที่3ใบงานที่4นะคะแล้วก็กาวกับเทปสำหรับติดกระดาษทำกันในการทำกิจกรรมต่อไปด้วยนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะก็รบกวนครูปลายทางนะคะเตรียมเอกสารไว้ให้นักเรียนนะคะเพื่อเราจะมาเจอกันในครั้งหน้าโอเค everyone thank you for your attention for today I'm so happy for everyoneโอเคก็คุณครูก็อยากฝากไว้นิดนึงนะคะว่าภาษาอังกฤษนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ because English is all around ภาษาอังกฤษนะคะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการสื่อสารไม่ใช่เครื่องมือในการวัดความฉลาดแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเปิดใจนะคะแล้วก็ฝึกพูดให้มากขึ้นยิ่งพูดเยอะก็ยิ่งเก่งขึ้นเยอะโอเคโอเค everyone see you next time have a nice day bye bye
6: thank you the teacher
7: thank you
1: see you tomorrow

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
2: Bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในหน่วยที่1เรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยก่อนเรียนครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้บอกชื่อและที่ตั้งโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการร่วมกับเพื่อนสืบค้นข้อมูลของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยได้ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเกิดความตระหนักว่าประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยมีหลักฐานเป็นโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยและสมรรถนะที่ต้องเกิดนะครับกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือร่วมกับเพื่อนสืบค้นข้อมูลของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยด้วยความตระหนักว่าประเทศไทย

0: มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยมีหลักฐานเป็นโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยเอาละครับเราฟังจุดประสงค์กันไปแล้วพร้อมเรียนหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วในวันนี้นะครับครูมีข่าวมาให้นักเรียนได้ดูหนึ่งข่าวครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ชมมาแล้วเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับข่าวนี้นะครับชื่อว่ายูเนสโกประกาศเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เคยได้ยินไหมครับนักเรียนบอกว่าเคยได้ยินแต่อาจจะนานมาแล้วเอ้าทีนี้เรามาชมไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ
1: ข่าวดีที่คนไทยรอคอยกว่า30ปีนะคะกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เมืองโบราณสีเทพค่ะหลังจากที่กรมศิลปากรบูรณะตกแต่งนานถึง10ปีช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับคุณจิราพรคำพาพันธ์รายงานสดจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
2: ค่ะคุณออนสินีคะเรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะกระพริบตาได้เลยนะคะตามเวลาอย่างเป็นทางการคือเวลาบ่าย2โมงตรงค่ะที่จะมีการประกาศจากยูเนสโกที่กรุงริยัดนะคะว่าเมืองโบราณสีเทพของประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจะได้รับรองเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่7ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานตอนนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะการประกาศเนี่ยเราอยู่รองจากโปรตุเกสนะคะเดี๋ยวเราจะได้มารอลุ้นกันในช่วงเวลาบ่ายแต่อยากชวนคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศภายในการเตรียมแถลงการก่อนค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะในวันนี้ค่ะมีการนำโบราณวัตถุที่บางชิ้นถูกลักลอบขุดไปแล้วก็หายไปจากเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเช่นเศียรพระโพธิสัตว์ของเขาธมรัฐที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นของนายจิมทอมสันค่ะเขาได้นำส่งคืนกลับให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้มาชื่นชมถึงความเก่าแก่และความทรงคุณค่าของเมืองโบราณสีเทพที่มีอายุราวกว่า 1,700 ปีมาจัดแสดงโชว์ในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งวันนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมที่จะประกาศการแถลงการอย่างเป็นทางการเฉลิมฉลองนะคะถึงวินาทีที่เมืองโบราณสีเทพอำเภอสีเทพเนี่ยจะได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยถ้านับรวมพื้นที่มรดกโลกในประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของไทยนะคะแต่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกในครั้งนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและนายสมศักดิ์พงพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยค่ะแน่นอนกับคุณผู้ชมค่ะว่าไทยได้ว่างเว้นจากการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมมานานแล้วค่ะ30ปีโดยล่าสุดคือปี2535ได้มีการประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่3ค่ะคุณออสินีคะเดี๋ยวเราจะมีการรายงานบรรยากาศสดๆวินาทีที่เป็นการประกาศผลส่งตรงมาจากกรุงริยาซึ่งทางกรมศิลปากรจะมีการถ่ายทอดสดให้กับสื่อมวลชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในวันนี้ที่มาร่วมรุ้นกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้ชมกันด้วยนะคะข่าวดีแน่นอนค่ะเรียกว่าไม่ต้องลุ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยเข้าเงื่อนไขของยูเนสโกรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่ทางกรมศิลปากรจะมีการชี้แจงรวมทั้งประเด็นของพื้นที่มรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะที่จะมีโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่ก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่นี่ค่ะคุณออนสินีคะ
1: ขอบคุณคุณจิราพรค่ะ
0: นะครับก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์จากช่องไทย PBS นะครับที่ได้มาเป็นสื่อวิทัศน์ให้นักเรียนร่วมกันศึกษานะครับที่นักเรียนดูไปเมื่อกี้นะครับเป็นข่าวกับอะไรลูกถูกต้องนะครับก็คือยูเนสโกประกาศเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นะครับสำหรับเมืองโบราณสีเทพนะครับหรืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ย นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ปรากฏล่องลอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์เนี่ยมีมายาวนานและต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีและสมัยเขมรตามลำดับซึ่งระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า800ปีนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก่อนที่จะถูกทิ้งล้างไปด้วยสาเหตุที่เกิดจากการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้งเนี่ยนะครับในปลายพุทธศตวรรษที่18ถึงต้นพุทธศตวรรษที่19อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักและมีการพัฒนานะครับ การตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเมืองโบราณสีเทพเอาละครับทีนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับเกี่ยวกับวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมไปและก็ข้อมูลที่ครูได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับคำถามมีอยู่ว่าจากข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนั้นมีความเกี่ยวข้องกับรัฐใดบ้าง

0: เพื่อนกลุ่ม6ครับ
1: กลุ่มศิลปากรค่ะกรมศิลปากรค่ะ
0: กรมศิลปากรเอ๊ะยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ เกี่ยวกับรัฐใดนะครับครูถามว่าจากข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้นมีความเกี่ยวข้องกับรัฐใดบ้างในความหมายก็คือมีความเกี่ยวข้องกับเมืองใดบ้างในอดีตมีการพูดถึงเมืองใดวัฒนธรรมใดบ้างครับได้รับวัฒนธรรมจากที่ไหนเพื่อนกลุ่ม2ตอบเลยครับนะครับเพื่อนกลุ่ม2นี้ได้คำตอบแล้วเรียบร้อย
2: อยุธยาครับแล้วก็สุโขทัยธารวดีครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับอันนี้ครูมาเติมเต็มคำตอบนะครับในอดีตนะครับเมืองศรีเทพนะครับมีความเกี่ยวข้องกับรัฐทวารและเขมรที่ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในเมืองศรีเทพโดยเฉพาะอิทธิพลด้านวัฒนธรรมนะครับต่อมาครับในอดีตนักเรียนคิดว่าในดินแดนประเทศไทยก่อนที่จะมีสุโขทัยน่าจะเป็นอย่างไรก็คือก่อนมีอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยดินแดนไทยเนี่ยน่าจะมีลักษณะการเป็นอยู่อย่างไรผู้คนอยู่แบบไหน
3: อยู่เป็นหมู่บ้านมีการปกครองค่ะ
0: อยู่เป็นหมู่บ้านที่มีการปกครองนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับเราก็มาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนก็คือเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับเพื่อนตอบว่าอยู่เป็นหมู่บ้านมีการปกครองก็คือในดินแดนไทยเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนะครับเอาล่ะแล้วมีที่ไหนบ้างมีหลักฐานอะไรนักเรียนคิดว่าสิ่งที่บ่งบอกถึงการที่มีผู้คนอาศัยอยู่เจดีย์สถูปต่างๆเราเรียกว่าโบราณสถานนะครับต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

0: เอาล่ะครับเรามาเล่นเกมกันเลยนะครับเกมนี้นะครับชื่อว่าเปิดภาพถ่ายชื่อโบราณสถานอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อกี้ว่าโบราณสถานเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการอยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่อดีตในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยดังนั้นนะครับเราลองมาถ่ายซิว่ามีที่ใดบ้างโดยเกมแรกครูจะให้เปิดภาพถ่ายชื่อก่อนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนเลือกหมายเลขกลุ่ม6ยกมือก่อนกลุ่ม6หมายเลขไหนครับหมายเลข5อุ้ยที่ไหนกลุ่ม4ครับ
1: เจดีหลวงค่ะ
0: เจดีหลวงนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนเรามาดูนะเรามาดูก่อนว่าเพื่อนตอบถูกไหมคำตอบก็คือเจดีหลวงอยู่ที่จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นโบราณสถานนะครับที่มีรูปแบบศิลปกรรมแบบล้านนานะครับแบบล้านนาเนาะต่อมากลุ่ม3กลุ่ม3เลือกหมายเลข2ตั้งสตินะอุ้ยกลุ่ม6ครับยกมือก่อนอันเนี้ยคุ้นๆมากใช่ป่ะ
1: พระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าที่ไหนนะองค์พระปฐมเจดีย์ถูกไหมถูกนะครับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเดิมแรกสร้างองค์พระปฐมเจดีย์มีลักษณะแบบนี้เลยไหมไม่นะครับคือมีการบูรณะมาเรื่อยๆนะครับกลุ่ม6เลือกแล้วกันเอาหมายเลขไหนครับหมายเลข6มาลุ้นกันนะมาลุ้นกันว่าหมายเลข6อุ้ยเอาละที่ไหนนะที่ไหนโอ้เพื่อนบอกว่าขอ1หมายเลขเอาหมายเลขไหนดี
2: 5
0: 5นะเดี๋ยวครูเปิดแผ่นป้ายนะแล้วค่อยยกมือนะกลุ่ม2ยกมือก่อน
1: พระธาตุพนมครับ
0: พระธาตุพนมถูกไหมถูกต้องนะครับนี่ก็คือพระธาตุพนมอยู่ที่จังหวัดนครพนมนั่นแหละนะครับพระธาตุพนมนะครับเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะครับเหมือนกันนะครับกลุ่ม2ให้กลุ่ม2เลือกหมายเลขไหนครับ
3: 1
0: หมายเลข1กลุ่ม3ยกมือกลุ่ม3เรามาลุ้นกันนี่กลุ่ม3เรามาลุ้นกัน
1: เจดีย์วัดป่าสักครับ
0: เจดีย์วัดป่าสักถูกไหม ่ะปรบมือให้เพื่อนเรามาดูว่าเจดีย์วัดป่าสักจริงไหมจริงไหมครับ
3: จริ ง
0: จริงนะครับอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับอ่ะให้กลุ่ม3เลือกหมายเลขไหนหมายเลข4อ้าวอ้าวลุ้นนะกลุ่ม 3ยกก่อน
1: พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชครับ
0: พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชถูกไหมเดี๋ยวนะอ่ะนั่งลงก่อนเอาปรบมือให้เพื่อนก่อนอีกทั้ง1แผ่นป้ายหรือจะตอบเลย
3: 1แผ่นป้ายอ่
0: ะกลุ่ม1ครับ
2: พระบรมธาตุชัยยา
0: พระบรมธาตุชัยยาอ่ะนั่งลงปรบมือให้เพื่อนถูกไหมอ้าวมาดูพร้อมกัน2คำตอบว่าจะเป็นกลุ่ม3ตอบว่าอะไรนะ
3: พระบรมธาต
0: ุนครศรีธรรมราชกลุ่ม1ตอบว่าพระบรมธาตุชัยยาเอาเรามาดูคำตอบคือพระบรมธาตุชัยยาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่ภาคใต้นะครับจำได้ไหมที่เราเรียนพระพุทธศาสนาไปลูกการเข้ามาของพระพุทธศาสนาก็มีการพูดถึงพระบรมธาตุชัยยาเอาละให้กลุ่ม1เลือกหมายเลขไหนครับหมายเลข3อุ้ยอ้าวกลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม5ยกมือก่อนอ้าวตั้งใจฟังคำตอบของเพื่อน
1: เขาข้างนอกครับ
0: เขาข้างนอกถูกไหมเรามาดูไปพร้อมกันถูกไหมครับลูกปรบมือให้เพื่อนเขาข้างนอกอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เก่งมากนะครับก็คือเมืองโบราณสีเทพนั่นแหละนะครับนะครับอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะเมื่อกี้เกมแรกเป็นการเปิดแผ่นป้ายนะครับถ่ายภาพต่อมาเกมที่2วันนี้มี2เกมนะเกมที่2เนี่ยชื่อว่าเปิดข้อมูลถ่ายชื่อโบราณสถานยังไม่หมดโบราณสถานเรามีเยอะนะครับพร้อมยังนักเรียนต้นทางพร้อมยังครับ
3: พร้อม
0: แล้วและครูก็เชื่อว่าปลายทางของครูก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันงั้นทำไปพร้อมกันเลยนะครับให้กลุ่ม6เลือกครับหมายเลขไหนที่ไหนครับที่ไหนอยู่ที่จังหวัดลำพูนเอ๊ะ อะไรครับอยู่ที่จังหวัดลำพูน

0: อีกสักหนึ่งแผ่นป้ายไหมอีกหนึ่งแผ่นป้ายไหมเพื่อนบอกว่าหนึ่งแผ่นป้ายหมายเลขไหนดีหนึ่งหรือสามหนึ่งต้องตอบได้เลยนะปุ่มหกครับ
1: พระบรมธาตุชัยยาค่ะ
0: พระบรมธาตุชัยยาพระบรมธาตุชัยยาอยู่จังหวัดลำพูนไหม
2: ไม
0: ่ให้โอกาสกลุ่มอื่นครับตอบอีกหนึ่งรอบ กลุ่มหนึ่งครับ
3: เจดีหลวงค่ะ
0: เจดีหลวงนั่งลงครับเจดีหลวงอยู่ลำพูนไหมกลุ่มสองครับ
4: พระธาตุหริพุนชัยค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าพระธาตุหริพุนชัยนั่งลงครับคำตอบก็คือพระธาตุหริพุนชัยปรบมือให้เพื่อนนะครับที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับมีพระธาตุที่สำคัญก็คือพระธาตุหริพุนชัยนะครับโดยพระเจ้าอาทิตยราชนะครับโปรดให้สร้างขึ้นนะครับรูปแบบสถาปัตยกรรมจะเป็นรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาอยู่ที่จังหวัดลำพูนต่อมาครับกลุ่ม2ครับให้โอกาสครับเลือกหมายเลขไหนก่อนดีครับ
5: 3
0: หมายเลข3อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่ม6ยกมือก่อน
6: เขาข้างนอกค่ะ
0: เขาข้างนอกนั่งลงครับแล้วมาตรวจข้อมูลไปพร้อมกันถูกไหมถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับเขาข้างนอกนะครับอยู่ที่เมืองสีเทพเมืองโบราณสีเทพนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นศิลปะอินเดียแบบปลวะตอนต้นและโจละตอนต้นนะครับลักษณะที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเห็นเพียงส่วนหนึ่งแต่เขาสันนิษฐานว่าลักษณะของเขาข้างนอกที่เมืองสีเทพเนี่ยจะคล้ายมหาสถูปบูโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเอาละพร้อมยัง
7: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะอันเกมนี้ต้องตั้งสติดีๆนะเกมนี้แล้วอยู่ที่อะไรด้วยอยู่ที่ว่าเราจะสุ่มได้หมายเลขไหนใช่ไหมกลุ่ม6ครับหมายเลขไหนดีครับ2นะเอาตรงกลางเลยใช่ป่ะหมายเลข2นะตรงกลางเลยนะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีกลุ่ม2ยกมือทันทีเลย
8: อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
0: อุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่อุดรธานีไหมมีเพื่อนบอกว่ายังไม่นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนแต่มีหนึ่งคำตอบแล้วคือผาแต้มมีใครคิดว่าที่อื่นอีกไหมจังหวัดอุดรธานีนะกลุ่ม3ครับกลุ่ม3ยกมือเลย
9: ภาชนะดินเผาบ้านเชียงครับ
0: บ้านเชียงถูกไหมครับถูกไหมนั่งลงนะครับ

0: เรามาเฉลยพร้อมกันว่ากลุ่มหนึ่งขออภัยครับกลุ่ม2ใช่ไหมกับกลุ่ม3กลุ่ม2ตอบว่าผาแต้มกลุ่ม3ตอบว่าบ้านเชียงเรามาดูกันคำตอบก็คือแหล่งโบราณนะคดีบ้านเชียงปรบมือให้เพื่อนนะครับแหล่งโบราณนะคดีบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับจะมีหลักฐานที่สำคัญก็คือเพื่อนบอกมาว่าเป็นภาชนะดินเผานะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผามีลวดลายที่เกิดจากการกดประทับผิวภาชนะดินเผาด้วยเชือก ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาที่นิยมในสมัยปลายคือการเขียนสีเคลือบน้ำดินสีนวล นะครับลวดลายวงกลมหรือวงรีนะครับลวดลายเส้นโค้งแบบก้นหอยวนเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับนี่เป็นลักษณะเด่นของภาชนะดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเอาละกลุ่ม3ครับเลือกหมายเลขไหนอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6ครับเป็นตัวแทน
1: ผ่าแต้มครับ
0: ถูกไหมกลุ่ม6นั่งลงครับเรามาดูว่าผ่าแต้มจริงไหมก็คือผาแต้มนะครับผาแต้มเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผาแต้มนะครับจะมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเขียนด้วยส่วนใหญ่นะจะเขียนด้วยสีแดงสีดำนะครับแล้วก็มีสีขาวบ้างนะเอาละกลุ่ม6ครับเลือกหมายเลขไหน2หุ้ยข้อความบอกว่าพระเจ้าสีธรรมโศกราชได้สร้างเพื่อเป็นสถูปครอบสถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแต่ลองสังเกตดูนะอ่ะกลุ่มสองครับยกมือเลย
2: พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชครับ
0: พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอ้าวเรามาตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมกันถูกไหมถูกนะปรบมือให้เพื่อนนะครับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเจดีย์องค์ใหญ่นะครับเป็นหัวใจสำคัญที่สุดมีองค์ระฆังกลมขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงกลางเลยเจดีย์องค์ใหญ่นะครับมีใครเคยไปไหมนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้รู้จากโบราณสถานไปหลายที่ยังเอ้ามีที่ไหนบ้างมีหนึ่งเจดีย์วัดป่าซากเจดีย์หลวงพระธาตุนายริบุญชัยเขาคังนอกพระปฐมเจดีย์พระธาตุพนมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงผาแต้ม
3: พระบรมธาต
0: ุชัยยาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้อยู่ครบทุกภาคเลยไหมครับครบทุกภาคไหมครบทุกภาคเลยนะแหล่งโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโข

ไทยเนี่ยมีอยู่ครบทุกภาคของประเทศไทยเลยทีนี้นักเรียนรู้แล้วว่าอยู่ครบทุกภาคครูจึงอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาทำกิจกรรมเพิ่มนะครับก็คือนำข้อมูลมาทำใบงานไทม์ไลน์โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยให้นักเรียนเขียนไทม์ไลน์แสดงชื่อโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยปีที่สร้างและที่ตั้งและนะครับเลือกโบราณสถานที่นักเรียนประทับใจมา1สถานที่นะครับพร้อมกับติดภาพประกอบและระบุข้อมูลของสถานที่นั้นเรามาดูหน้าตาอันนี้จะเป็นใบความรู้นะครับให้นักเรียนได้ศึกษานะครับและนี่ครับหน้าตาของใบงานนะหน้าตาของใบงานนะครับส่วนแรกให้เขียนอะไรเอ่ยไทม์ไลน์มีชื่อปีที่สร้างที่ตั้งในปีที่สร้างถ้าระบุไม่ชัดเจนหรือจะมีบางที่นะอันนี้แอบใบมีบางที่เนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยอันนี้นะครับให้นักเรียนระบุคร่าวๆได้ปีที่สร้างหรือระบุเป็นช่วงเวลาได้นะครับแล้วก็ที่ตั้งครูบอกไปหมดหรือยังว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดอะไรครูบอกหมดหรือยังครูว่าครูบอกหมดแล้วนะอ้าวแล้วก็เลือกที่นักเรียนประทับใจมา1ที่นะครับติดภาพบอกชื่อที่ตั้งแล้วก็เหตุผลข้อมูลนะครับที่เลือกอ่ะลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะทำเรียบร้อยเหมือนเพื่อนต้นทางแล้วนะครับทีนี้ครับครูอยากฟังว่านักเรียนเนี่ยประทับใจที่ไหนนะครูขอตัวแทน3คนได้ไหมได้นะครับทีนี้เรามาฟังไปพร้อมกันนะครับว่านักเรียนเลือกที่ไหนบ้างตัวแทนคนที่1ครับลุกขึ้นเลยครับ
1: ภาชนะดินเผาบ้านเชียงครับที่ตั้งอุดรจังหวัดอุดรธานีครับเหตุผลที่ผมเลือกก็คือมีความสวยงามครับแล้วก็มีความเอกลักษณ์เป็นของคนไทยครับ
0: นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับคนที่2ใครเอ่ยคนที่2ตัวแทนวันนี้กลุ่ม3ส่ง2คนเลยเป็นตัวแทน
2: พระปฐมเจดีย์ค่ะที่ตั้งคือจังหวัดนครปฐมค่ะเหตุผลที่เลือกค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามค่ะแล้วก็เป็นโบราณสถานค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายตัวแทนจากกลุ่ม2น่ารักมากนะครับ
3: สถานที่ที่เลือกพระปฐมเจดีย์ครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามีความสวยงามครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละนะครับตอนนี้กิจกรรมใบกิจกรรมนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถาม1ข้อนะครับจากที่เราเรียนไปทั้งหมดนะครับครูอยากรู้ว่าโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญอย่างไรเรียนไปหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรแต่ละที่แต่ละแห่งเอาความสำคัญแบบรวมๆก็ได้คิดว่ามีความสำคัญยังไงครับโดยภาพรวมเลยโบราณสถานที่

0: ่ะตัวแทนกลุ่ม4นะครับตอบเลยครับไม่มีถูกไม่มีผิดลูก
1: เป็นมรดกของประเทศไทยค
0: ่
1: ะ
0: เป็นมรดกของประเทศไทยนะครับถูกต้องเลยนะครับปรบมือให้กับเพื่อนเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือโบราณสถานที่เราเรียนไปเนี่ยเป็นโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยเป็นสถานที่ที่เป็นหลักฐานครับที่แสดงให้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของคนไทยเรานี่แหละและก็เป็นมรดกของชาตินะครับเอาละนะครับวันนี้นักเรียนเรียนไปโบราณสถานหลายที่ไหม
2: หลายที
0: ่เลยนะและทีนี้เกิดความสงสัยไหมครับเกิดความสงสัยไหมครับเกิดความสงสัยเกี่ยวกับแต่ละสถานที่ไหมนะครับเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยครับชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเมื่อเราเรียนแล้วเราก็ต้องเกิดความสงสัยเมื่อเกิดความสงสัยปุ๊บครั้งหน้าครับครูจะพานักเรียนมาเรียนกันในเรื่องการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาสิ่งที่ต้องเตรียมครับคือใบความรู้ที่1เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยและใบงานที่2ครับเรื่องกำหนดประเด็นประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูคิดว่านักเรียนทุกคนนะครับน่าจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับโบราณสถานแต่ละที่ไปแล้วแล้วก็เกิดข้อสงสัยนะครับเรามาเรียนต่อกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3 thanks think
0: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: thirsty
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบื้อเบื้อแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถบุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: I guess I didn't go to class enough. I skipped a lot of classes because of my health and personal issues, and I didn't get to hear about what was taught in class.
1: Then I suggest you start by going to class regularly so you won't miss lectures and a chance to ask questions and listen to the Q&A of other students. And you also won't look bad in the eyes of your professor. And you ought to take better care of your health so you won't get sick often. Eat healthy food, take vitamins to boost your immune system.
0: I guess I should exercise more too. I haven't been working out much lately.
1: Absolutely, it's a good idea. You should at least work out 3 to 4 times a week. But don't overdo it, you might injure yourself.
0: Got it, thanks for the advice.
1: And I would also suggest you do a study review once a week. Reviewing your notes weekly will help you gradually memorize things.
0: That's a very good idea. So next semester, I will put more effort into my work, review my notes, and stay healthy.
1: If you do that, you'll be able to raise your GPA next semester.
0: Thank you so much for all your advice.
1: Don't mention it. We're friends. I'm here for you.
0: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพานะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่1นะครับหน่วยที่1ของเราจะเป็นเรื่องพระพุทธศาสนานะครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ครับบอกการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยผ่านสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับร่วมกับเพื่อนเขียนเส้นทางการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยผ่านสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับต่อมาครับด้านคุณลักษณะเกิดความตระหนักว่าประเทศไทยมีการนับถือพระพุทธศาสนามายาวนานนะครับแสดงว่ากิจกรรมในวันนี้ทำไมครับจะต้องทำให้นักเรียนนะครับมีสมรรถนะที่ต้องเกิดกับนักเรียนเลยเกิดกับผู้เรียนเลยก็คือร่วมกับเพื่อนเขียนเส้นทางการเข้ามาของพระพุทธศาสนาใน

0: ประเทศไทยผ่านสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยความตระหนักว่าประเทศไทยมีการนับถือพระพุทธศาสนามายาวนานนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ฟังจุดประสงค์และสมรรถนะที่ต้องเกิดแสดงว่าวันนี้ต้องมีกิจกรรมที่สนุกรอนักเรียนอยู่แน่นอนนะครับนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกิจกรรมแรกของวันนี้กันเลยนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเปิดแผ่นภาพสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับอ่ะเรามาเริ่มทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางทำไปกับพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับอ่ะกลุ่มไหนครับจะเป็นกลุ่มแรกที่เปิดแผ่นป้ายกลุ่มที่3หมายเลขไหนดีครับ
1: หมายเลข3
0: หมายเลข3กลุ่มที่3เลือกหมายเลข3นะครับเรามาดูกันเห็นไหมไม่เห็นเอาอีกสัก1แผ่นป้ายไหมครับอีกสัก1แผ่นป้ายไหมหมายเลขไหนดีครับหมายเลข5ตรงกลางเลยเนาะเฮ้ใครคิดว่าที่นี่ที่ไหนเอ้ากลุ่ม1ยกมืออ่ะลุกขึ้นตอบเลยครับ
2: องค์พระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: ตอบว่าอีก1ครั้งครับตอบว่าอะไรครับ
2: องค์พระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: องค์พระปฐมเจดีย์ถูกไหมครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับคำตอบก็คือองค์พระปฐมเจดีย์ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับต่อมาทีนี้ให้กลุ่มหนึ่งเป็นคนเปิดแผ่นป้ายบ้างเอาหมายเลขไหนดีครับ
1: 2 4ค่ะ
0: จะเอา2หรือ4สี่วิเปิดมาชัดเลยใครคิดว่าที่ไหนครับเมื่อกี้นะครับกลุ่มที่4ยกมือขึ้นเลยนะครับกลุ่มที่4ครับ
3: พระบางสามยอดค่ะ
0: พระบางสามยอดถูกไหมเอ่ยเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าถูกไหมถูกต้องไหมครับก็คือพระปาง3ยอดนะครับทีนี้ตอบมา2แผ่นป้ายแล้วนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางของครูเนี่ยได้ตอบเหมือนเพื่อนต้นทางไหมเอ่ยนะครับต่อมาครับให้กลุ่มที่4เลือกเหมือนเดิมนะครับกลุ่มที่4เนาะเปิดแผ่นป้ายไหนดีครับหมายเลข6เหรอครับอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายไหมหรือมีใครเห็นแล้วคิดว่าเคยไปมั่นใจว่าเคยไปหรือเคยเห็นมีไหมมีไหมลูกอีกหนึ่งแผ่นป้ายเอาหมายเลขไหนดีลูกหมายเลข3ที่นี่ที่ไหนมีเพื่อนกลุ่มที่5ตอบว่า
4: วัดมหาธาตุสุโขทัยครับ
0: เพื่อนกลุ่ม5ตอบว่าวัดมหาธาตุสุโขทัยเรามาดูไปพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยว่าใช่ไหมใช่ไหมครับ
5: ใช
0: ่ถูกต้องแน่นอนเลยนะครับวัดมหาธาตุสุโขทัยสังเกตได้จากเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยเลยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะครับต่อมาทีนี้ให้

0: แผ่นภาพนี้นะครับให้กลุ่ม5นะครับเปิดแผ่นป้ายดูนะครับกลุ่ม5เลือกหมายเลขไหนดี
1: 2ครับ
0: หมายเลข2ตรงกลางเลยนะเรามาดูกันสิว่าเปิดแล้วจะเป็นอย่างไรมีใครคุ้นไหมหรือเคยไปเที่ยวไหมมีไหมลูกอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายไหมนะครับหมายเลขไหนดีห้าอันนี้ชัดเจนเลยเอ้าเพื่อนกลุ่ม6เห็นแล้วยกมือทันทีเลย
2: วัดพระศรีสันเพชรค่ะ
0: วัดพระศรี
2: สันเพชร
0: ถูกต้องนะครับอ่ะนั่งลงได้ครับนี่ก็คือวัดพระศรีสันเพชรนะครับอ่ะต่อมาครับภาพสุดท้ายละเอ้ากลุ่ม6ครับเป็นคนเปิดแผ่นป้ายหมายเลขไหนดีครับ
1: 2
0: หมายเลข2มีใครเห็นและตอบได้เลยมั้ยครูว่าชัดเจนอยู่นะกลุ่ม2
3: วัดพระศรีรัตนศาสดารามครับ
0: วัดพระศรีรัตนศาสดารามถูกต้องไหมคิดว่าใช่ไหมเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันครับคำตอบก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือเราจะเรียกกันว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับทุกกลุ่มเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับครูเองนะครับก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางของครูเนี่ยก็ตอบไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางและตอบถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับนักเรียนครับทีนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับคำถามแรกนะครับจากการทำกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายนะครับไปแต่ละสถานที่นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับจากการทำกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายไปแต่ละสถานที่นั้นมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับเช่นวัดมหาธาตุสุโขทัยวัดพระศรีสันเพชรวัดพระศรีรัตนศาสดารามองค์พระปฐมเจดีย์แต่ละที่มีความสำคัญอย่างไรเพื่อนๆต้นทางครับตัวแทนมีตัวแทนครับ
4: เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยครับ
0: เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยเก่งมากครับนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วมีเพื่อนคนไหนอยากจะเสริมอีกไหมครับว่าเป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยแล้วสำคัญอย่างไรมีใครจะเสริมไหมครับลุกขึ้นเลยครับ
5: ทำให้ชาวต่างชาตินะคะได้เห็นศาสนาของประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเพื่อนทั้งสองคนตอบมาเนี่ยถูกต้องเลยนะครับครูก็เชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางของครูเนี่ยก็น่าจะตอบคล้ายๆกับเพื่อนทั้งสองคนนะครับทีนี้เรามาดูอีกครับว่าสถานที่นี้สำคัญอย่างไรเหมือนกับที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับก็คือเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็แสดงออกถึงวัฒนธรรมนะครับเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับคำถามต่อมานะครับจากการทำกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายดังกล่าวทำให้นักเรียนได้เห็นถึงการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยอย่างไรนะครับแล้วเปิดไปมีที่ไหนบ้าง องค์พระปฐมเจดีย์พระปางสามยอดวัดมหาธาตุสุโขทัยที่ไหนอีกวัดพระศรีสรรเพชรแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามนักเรียนเห็นการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยอย่างไรลูกตอนนี้นะครับนักเรียนกำลังคิดคำตอบเนาะกำลังเอาสถานที่ต่างๆมาร้อยเรียงกันเนาะว่าจะเห็นการเข้ามาอย่างไรใครจะเป็นตัวแทนดีครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีคำตอบอยู่ในใจละตอบได้เลยครับลูกแสดงความคิดเห็นได้เลยนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะลูกตอบเลยครับ
4: ชาวต่างชาตินำวัฒนธรรมไทยไปใช้กับ
0: ชาวต่างชาติ
4: ใช้นำวัฒนธรรมไทยไปใช้ครับ
0: ชาวต่างชาตินำวัฒนธรรมไทยไปใช้อ่ะนั่งลงครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมก็เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยนะแต่ทีนี้ครูอยากให้เห็นถึงการเข้ามานะครับของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยว่ามีการเข้ามาอย่างไรเข้ามาตั้งแต่สมัยไหนมีไหมมีใครจะเป็นตัวแทนไหมลูกกลุ่ม6เนี่ยเหมือนจะได้คำตอบละกลุ่ม6ขอตัวแทน1คนลูกลุกขึ้นเลยครับ
2: ศาสนาพุทธถูกนำเข้ามาจากประเทศอื่นค่ะทำให้มีวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นมาค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเพื่อนทั้ง2คนก็ตอบมานะครับเรียบร้อยแล้วและนักเรียนปลายทางนะครับคิดเห็นอย่างไรเอ๊ะครูได้ยินเสียงกระซิบจากเพื่อนปลายทางตอบมาบอกว่าเข้ามาเนี่ยมีการเข้ามาแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็ถึงปัจจุบันนักเรียนคิดว่าจริงไหม
1: จริ ง
0: จริงใช่ป่ะนะครับคำตอบก็คือนะครับแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยครับอยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยทวารวดีสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตามสถานที่ที่เราได้เปิดแผ่นป้ายไปนั่นเองเช่นองค์พระปฐมเจดีย์พระปางสามยอดนะครับต่อมาสมัยสุโขทัยเนี่ยชัดเลยก็คือวัดอะไรลูกวัดมหาธาตุสุโขทัยอยุธยาล่ะวัดอะไรเอ่ยวัดพระศรีสรรเพชรส่วนรัตนโกสินทร์เราเปิดแผ่นป้ายไปคือวัดอะไรลูกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองนะครับอะล่ะนะครับทีนี้นะครับเรามาทำกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมตอบไวได้เลยนะครับตอนนี้นะครับครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนนะครับก็คือกระดานไวท์บอร์ดเล็กและปากกาไวท์บอร์ดเพื่อที่จะให้นักเรียนทำไมครับเขียนคำตอบโดยครูจะมีคำถามนะครับแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดคำถามละประมาณ2นาทีนะครับแต่ถ้าเสร็จก่อนครูอาจจะให้เฉลยพร้อมกันเลยนะครับเมื่อครูเห็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะครับครูก็จะให้ทำไมครับนักเรียนชูป้ายคำตอบขึ้นมานะครับพร้อมได้ยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เรียนนะครับศึกษาใบความรู้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการทำกิจกรรมตอบคำถามนะครับให้นักเรียนดูใบความรู้ก่อนนะ

0: เอาละครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะศึกษาใบความรู้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนมีความรู้เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกถามว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่เท่าไหร่เขียนคำตอบไปเลยครับถ้ารู้แล้วเขียนไปเลยเสร็จยังครับตอนนี้เสร็จแล้วยกขึ้นเลยครับแต่ละกลุ่มยกขึ้นสูงๆเลยตอนนี้นะครับห้องต้นทางเหมือนมี2คำตอบแต่ส่วนใหญ่ตอบว่าครั้งที
1: ่
0: 3แล้วห้องปลายทางล่ะครับห้องปลายทางตอบเหมือนต้นทางหรือเปล่านะทีนี้เรามาดูคำตอบไปพร้อมกันเลยคำตอบก็คือครั้งที่3นะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยหุยนักเรียนแสดงว่าศึกษาใบความรู้ได้ไวมากเลยนะครับคำตอบของคำถามนี้ก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยครับทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่3ครับการสังคายนาครั้งนี้สำคัญอย่างไรการสังคายนาครั้งนี้นะครับเป็นการที่นะครับทำให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆรวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมินะครับเป็นอย่างไรกันบ้างข้อแรกผ่านไปแล้วนักเรียนเก่งมากเลยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับต่อมาข้อที่2ละข้อนี้ถามว่ามีการค้นพบหลักฐานคือศิลารูปธรรมจักรกวางหมอกเกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยยุคที่1ที่จังหวัดใดจังหวัดใดนะจังหวัดใดนะเอ้าเสร็จแล้วอย่ารีบโชว์เดี๋ยวเพื่อนเห็นคำตอบเอาไว้ก่อนตอนนี้เสร็จทุกกลุ่มยังเสร็จยังลูกถ้าเสร็จแล้วยกแผ่นป้ายชูขึ้นมาเลยเอามี2คำตอบอีกแล้วส่วนใหญ่ตอบว่าที่ไหนเนี่ยนครปฐมเอาแต่เพื่อนกลุ่ม3บอกว่าสุวรรณภูมิเพื่อนแล้วเพื่อนปลายทางนะตอบว่าอะไรเนี่ยตอบเหมือนเพื่อนหรือเปล่าตอนนี้นะมี2เสียงนะมีสุวรรณภูมิกับนครปฐมนะครูถามว่าอะไรลูกจังหวัดครูถามว่าจังหวัดอะไรคำตอบก็คือจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ว่าที่เพื่อนกลุ่มที่3ใช่ไหมกลุ่มที่3ตอบมาว่าสุวรรณภูมิเป็นอะไรลูกเป็นแคว้นเป็นดินแดนนะครับในยุคโบราณที่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงส่งนะครับพระสงฆ์เนี่ยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับที่ดินแดนสุวรรณภูมิแต่เมื่อกี้เขาถามว่าหลักฐานศิลารูปธรรมจักรกวางหมอบเนี่ยพบที่จังหวัดใดก็คือพบที่จังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งเดียวกับสถานที่ไหนนะที่เราเปิดแผ่นป้ายไปองค์พระปฐม
1: เจ
0: ดีย์นะครับทีนี้ต่อมาลูกทีนี้ให้อย่างละยกตัวอย่าง หลักฐานที่แสดงถึงการรับพระพุทธศาสนาในยุคที่2ยุคมหายานมา3อย่างด้วยกัน

3นะลูก3 3ตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างหลักฐานนะครับที่แสดงถึงการรับพระพุทธศาสนาในยุคที่2ยุคมหายานมา3อย่างเสร็จยังลูกเอาเขียนคำตอบลงไปเลยได้คำตอบแล้วต้องเขียนลูกต้องเขียนเราจะได้ช่วยกันตรวจสอบ

เอาล่ะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จลูกเอากลุ่มเสร็จแล้วกลุ่มที่เสร็จแล้วความไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนเห็นคำตอบกลุ่มที่ยังไม่เสร็จยังมีเวลาลูกเหลืออีกครึ่งนาทีเอาเร็ว

หมดเวลายกกระดานขึ้นมาเลยส่วนใหญ่คล้ายๆกันเลยนะแต่จะมีเพื่อนบางกลุ่มได้2ใช่ไหมบางกลุ่มได้3ชูแผ่นป้ายเลยลูกที่ครูเห็นตอบมาเหมือนกันเลยคือเจดีย์พระบรมธาตุชัยยาแล้วก็รูปพระโพธิสัตว์อาวโลกิเตสวนแล้วก็มีเพื่อนบอกมาอีกหนึ่งที่ก็คือพระมหาธาตุพระมหาธาตุที่เรียนตอบมามี3กลุ่มอยู่ที่จังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหนลูกจังหวัดนครศรีธรรมราชทีนี้เรามาตรวจคำตอบไปด้วยกันว่าที่นักเรียนตอบมาถูกหรือไม่คำตอบก็คือมี3อย่างด้วยกันที่เป็นหลักฐานเด่นชัดเลยนะครับหลักฐานที่แสดงถึงการรับพระพุทธศาสนาในยุคที่2หรือยุคมหายานเนี่ยได้แก่1ครับเจดีย์พระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกไหมถูกพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกไหมถูกรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรถูกไหมถูกนะครับเก่งมากเป็นไงตอนนี้นักเรียนเริ่มที่จะทำไมครับหาคำตอบได้ไวขึ้นขนาดอันนี้ครูต้องการตั้งกี่คำตอบ3คำตอบเลยนักเรียนใช้เวลาทำไวมากนะครับต่อมาคำถามต่อมาในช่วงพุทธศักราชที่1454ถึง1725มีการรับพระพุทธศาสนามหายานจากที่ใดคำถามข้อนี้นะครับถามว่ารับพระพุทธศาสนามหายานจากที่ใด

เดี๋ยวครูจะนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1ว่างปากกาชูกระดานมีกระดานเปล่าด้วยรอบนี้อู้รอบนี้มีหลายคำตอบมากมีหลากหลายเลยมีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเกาะสุมาตราอันนี้จากศาสนาพราหมณ์นะครับอาณาจักรศรีวิชัยเอเชียกลางจนถึงประเทศจีนนี่มีหลายคำตอบอะแล้วคำตอบคือจากที่ไหนเนี่ยจากที่ไหนนะเอากระดานลงคำตอบก็คือมาดูกันนะรับจากหอมในยุคนี้นะครับเป็นยุคนะครับที่รับพระพุทธศาสนามหายานจากหอมนะครับในยุคที่หอมเลืองอำนาจนะครับได้แผ่วัฒนธรรมเข้ามารวมทั้งมีการนำพระพุทธศาสนามหายานเข้ามาในดินแดนไทยด้วยตัวอย่างเราจะเห็นจากโบราณสถานใช่ป่ะนะครับที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคของประเทศไทยหลายๆที่นะครับต่อมาคำถามนี้ถามว่าการเผยแผ่ยุคที่3ยุคเถรวาทแบบพุกามได้เผยแผ่เข้ามาบริเวณใดของประเทศไทย

0: อ่ะคำตอบเสร็จหมดหรือยังลูกเอาเขียนคำตอบสั้นๆก็ได้นะลูกสั้นๆก็ได้นะตอนนี้น่าจะเสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วทั้งหมดยกกระดานมาตรวจคำตอบไปด้วยกันรอบนี้เป็นเสียงคล้ายๆกันจะมีล้านนามีลพบุรีมีทวารวดีมีตอนเหนือของไทยคำตอบก็คล้ายๆกันนะแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับตอบเหมือนเพื่อนต้นทางหรือเปล่านะเอ้าเรามาดูแนวคำตอบกันเลยคำตอบก็คือภาคเหนือของประเทศไทยก็คือล้านนาถูกไหม
1: ถูก
0: นะครับรวมทั้งลพบุรีและทวารวดีด้วยนะครับเก่งมากตอนนี้เคลียร์กระดานก่อนเคลียร์กระดานนะต่อมาพร้อมยังไปกันเลยจังหวัดใดที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอันนี้จังหวัดเลยนะถามระบุจังหวัดเขียนชื่อจังหวัดเลยนะลูกเบาๆๆๆๆได้คำตอบแล้วเบาๆๆเด็กๆที่ตั้งมั่นนะดูดีๆนะเอาช่วยกันเขียนเสร็จหรือยังกลุ่มไหนเสร็จแล้วคว่ำกระดานไว้ก่อนรอเพื่อนอีกนิดนึงเสร็จแล้วยกกระดานอุ๊ยบางกลุ่มมีเวลาตกแต่งด้วยวาดเจดีย์เรียบร้อยคำตอบก็คือนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเชื่อว่าเป็นที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปในอดีตนะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยได้มีการมาอาราธนาพระสงฆ์จากเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละครับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองสุโขทัยทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างกิจกรรมสนุกสนานยังไม่หมดพร้อมยังเอามาเลยข้อต่อไปหนังสือที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของประชาชนที่พระยาลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นชื่อว่าอะไรมีแววคำตอบมาแล้วมีเพื่อนแววคำตอบมาแล้วอย่าพูดดังเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มข้างๆได้ยิน

นิทานเหรอเฮ้ยมีเพื่อนบอกว่าเป็นนิทานเออหรือเปล่านะหรือเป็นนิทานนะอุ๊ยมีบางกลุ่มคำตอบยาวมากตอนนี้เออ

อ้าวกลุ่มไหนยังไม่เสร็จลูกเสร็จหมดยังอ่ะแป๊บนึงรอเพื่อนเพื่อนใกล้เขียนใกล้เสร็จแล้วอ้าวเดี๋ยวครูจะนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1ยกกระดานตอบเหมือนกันเลยก็คือเดี๋ยวมีสองเสียงทีแรกว่าจะตอบเหมือนกันแหละแต่มีสองเสียงสังเกตไปดีมีสองคำตอบคือหนังสือไตรภูมิพระร่วงกับกาบมหาชาติตอนนี้มีสองเสียงแล้วคิดว่าเป็นอะไรลูกในสมัยของพญาฤทัยสมัยสุโขทัยตอนนี้เป็นสองเสียงเอาเรามาดูคำตอบไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบก็คือไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิคาถานะครับนะครับส่วนกาบมหาชาติที่นักเรียนตอบมาก็เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่เป็นอีกยุคหนึ่งคนละยุคกันนะครับอ่ะเคลียร์กระดานหรือยังลูกเคลียร์กระดานแล้วนะต่อมาถามว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ครั้งที่8นะครั้งที่8นะเกิดขึ้นสมัยกษัตริย์องค์ใดของล้านนาองเดียวนะองเดียวนะพระมหากษัตริย์แค่พระองค์เดียวนะเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วทั้งหมดยกกระดานยกกระดานอุ๊ยมีหลายคำตอบมีพระเจ้าหัวเมืองมีพระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราชเนี่ย3กลุ่มมีพระเจ้าเมืองแก้วแล้วก็วาดรูปแก้วด้วยน่ารักมาก เหมือนเป็นสัญลักษณ์นะวาดรูปแก้วด้วยมีพระไตรปิฎกเทศนาหลวงพระไตรปิฎกเป็นชื่อคนหรือเปล่า เรามาเฉลยไปพร้อมกันเลยคำตอบก็คือพระเจ้าติโลกกาลาสสำหรับนักเรียนอาจจะสับสนเขาพูดว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่ใช่ชื่อคนลูกนะครับไม่เป็นไรอันนี้เรามาร่วมสนุกกันต่อมาคำถามข้อต่อมาในสมัยอยุธยาได้ส่งพระสงฆ์ไปสืบอายุพระพุทธศาสนาที่ประเทศใดประเทศไทยเราเนี่ยในสมัยอยุธยานะครับเคยมีการส่งพระสงฆ์เนี่ยไปสืบอายุพระพุทธศาสนาที่ประเทศใดคำตอบสั้นๆใบให้ก็ได้คำตอบสั้นๆเอา5 4 3
2หนึ่งยกแผ่นป้ายอุ๊ยมี2เสียงมีลังกากับพม่าคำตอบก็คือลังกาครับทำให้ลังกานะครับมีพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าแบบสยามวงแต่ประเทศไทยเราเป็นแบบอะไรครับแบบลังกาวงแต่ทีนี้เราได้ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ลังกาลังกาเขาก็เลยได้พระพุทธศาสนาแบบสยามวงนะอย่าสับสนนะลูกอ่ะต่อมาครับการตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดข้อนี้อาจจะสับสนนิดนึงแต่ครูถามว่าเกิดขึ้นสมัยรัชกาลใดนะดูคำถามดีๆนะอย่าสับสนนะเอาเขียนแค่ตัวเลขก็ได้ลูกเขียนแค่ตัวเลข5 4 3 2 1ยกกระดานอุ้ยตอบเหมือนกันหมดเลยคือสมัยรัชกาลที่3แต่คนที่ผู้ก่อตั้งก็คือรัชกาลที่4ตอนนั้นรัชกาลที่4หรือเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยพระองค์ทรงผนวดแล้วก็ได้ตั้งขึ้นนะครับแต่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ทีนี้นะครับเสร็จกิจกรรมไปแล้วครูมีใบงานนะครับให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนนะครับทำใบงานนะครับทำใบงานนะใบงานเรื่องเส้นเวลาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเป็นการทบทวนการทำกิจกรรมของเราไปในวันนี้ให้เรียนนำข้อความที่ครูกำหนดให้ทั้ง8ข้อความไปเติมลงในเส้นไทม์ไลน์ว่าเรียงลำดับใหม่ซิว่าอันไหนมาก่อน1 2 3 4อันไหนมาก่อนกัน

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับครูได้เห็นนักเรียนเนี่ยใช้เวลาไวมากเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเสร็จท้ายคาบนักเรียนส่งใบงานให้ครูเนาะนะครับตอนนี้ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก่อนจบในวันนี้นะครับเราได้ทำกิจกรรมทั้งเปิดแผ่นป้ายตอบคำถามแล้วก็สรุปด้วยใบงานทีนี้ก่อนจบมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนคำถามสรุปเลยถามว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรทำกิจกรรมมาแล้วแล้วก็ได้ทบทวนไปแล้วในใบงานเป็นอย่างไรครับมีมายาวนานไหม
1: ยาวนาน
0: มีหลายยุคไหมมีมายาวนานและหลายยุคสรุปได้ก็คือนะครับพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันที่เราได้ตอบคำถามไปนั่นแหละลูกก็จะมียุคเถรวาทแบบพระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมที่ทรงส่งคณะสงฆ์มายังดินแดนสุวรรณภูมิของเราด้วยที่จริงพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยแบ่งพระสงฆ์เป็น9สายสายที่8เนี่ยมาที่ดินแดนสุวรรณภูมินะครับทำให้ดินแดนเนี้ยมีพระพุทธศาสนานะครับ2ยุคมหายานนะครับยุคมหายานเราก็ได้ยกตัวอย่างหลักฐานใช่ป่ะเช่นพระบรมธาตุชัยยาใช่มั้ยหรือรูปปั้นพระอัวโลกิเตศวรต่อมาครับยุคเถรวาทแบบผู้กามเผยแพร่อยู่ดินแดนตอนไหนนะดินแดนล้านนาใช่ป่ะยุคที่4ครับยุคเถรวาทแบบลังกาวงนะครับอ่ะนี่ก็เป็นนะครับพับพุทธศาสนาที่ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ยุคด้วยกัน4ยุคด้วยกันนะครับอ่ะนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนไทยแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเราก็จะมาดูว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรก็มีเพื่อนนะได้พูดเกริ่นไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอะไรวัฒนธรรมใช่ไหมที่เพื่อนได้ตอบไปนะครับแต่เราจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรในชั่วโมงต่อไปนะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่2เรื่องศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: In 2008, the powerful cyclone Nargis, with maximum wind speeds of 215 kilometers per hour, struck the North Indian Ocean and continued from the end of April to the beginning of May. The cyclone caused massive destruction across the region, especially in the Irrawaddy Delta of Myanmar. It was responsible for the loss of over 146,000 lives, and over 54,000 more went missing. It destroyed almost the entire private and public infrastructure of the stricken area. Once His Majesty learned about the devastation, he immediately sent relief kits, which included, for example, food, medicine, clothes, blankets, and other supplies to assist the cyclone victims in Myanmar. Moreover, he graciously sent a royal medical team of 30 professionals, complete with medical supplies, on a two-week deployment to provide medical assistance to stricken Myanmar citizens.
1: คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิราวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาบปลื้มว่าขณะที่เขาทุกข์ร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยมากยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: During a two-week period, His Majesty the King's Royal Medical Unit, comprised of surgeons, psychiatrists, veterinarians, and epidemiologists, collaborated with medical teams from Myanmar to provide medical care for the victims. His Majesty the King's Royal Medical Unit was able to administer treatment for 800 to 1,000

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบเจอคุณครูหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับถ้าเจอหน้าคุณครูแบบนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าเราจะเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปในครั้งก่อนกันดีกว่าเนาะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวช่วยคุณครูตอบนะครับจำได้ไหมครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาก
2: ระต่ายแสงจ้
0: าเราได้มีการอ่านนิทานโดยเราจะอ่านไล่ไปทีละหมายเลขถูกไหมครับอันนี้เป็นแนวปฏิบัติของห้องต้นทางส่วนปลายทางนั้นก็สามารถจัดให้มีความสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้ทีนี้นอกจากการอ่านเรื่องของนิทานแล้วเนี่ยคุณครูได้สอดแทรกและให้ความรู้เกี่ยวเรื่องอะไรไปครับจำได้ไหมก่อนที่เราจะอ่านกันคุณครูให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกการอะไรการเตรียมตัวเพื่ออ่านแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการอ่านว่าในการอ่านนั้นเราจะอ่านแบบเสียงโทนเดียวได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจรวมถึงอะไรครับการอ่านคำศัพท์ยากแล้วก็บริบทต่างๆที่จะต้องมานำมาประกอบกันพูดง่ายๆก็คืออ่านแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณว่าเนื้อความนั้นหรือว่าบทความในตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรรวมถึงการสอนเกี่ยวกับเรื่องของภาษากายว่าเราจะไม่ยืนแช่แบบนี้อย่างเดียวกรณีถ้าเราต้องมาเล่าเรื่องให้กับคนหมู่มากฟังถูกไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณครูพูดไปเนี่ยมันยังมีทักษะอีกมากมายแล้วก็มันมีวิธีการอีกมากมายที่เราเนี่ยจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าอ๋อนอกจากเรื่องที่เราจะต้องอ่านให้ถูกต้องอ่านให้ชัดเจนแล้วก็แบ่งวรรคแล้วก็ใช้น้ำเสียงแล้วเนี่ยมันจะต้องเอาองค์ประกอบอื่นๆในเรื่องของการอ่านร้อยแก้วเนี่ยมาพิจารณาด้วยอ่ะทบทวนกันก่อนบทร้อยแก้วคืออะไรครับ
2: บทความย
0: า
2: ว
0: เป็นทั้งบทความยาวๆข้อความสั้นๆถือว่าเป็นร้อยแก้วไหมก็เป็นแต่ทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดเพิ่ม

เติมเข้ามาว่าร้อยแก้วเนี่ยจะต้องเป็นร้อยแก้วที่สร้างสรรค์แล้วก็ให้ความรู้และให้ประโยชน์บางครั้งถ้าข้อความนั้นมันเป็นข้อความที่หยาบคายเนี่ยสมควรไหมก็ไม่สมควรฉะนั้นเราจึงต้องมีเรื่องของวิจารณญาณเนี่ยมากำกับด้วยว่าอ๋ออันนี้มันเป็นร้อยแก้วที่สามารถใช้ได้แล้วก็ร้อยแก้วนี้ไม่สมควรที่จะใช้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องตัดสินแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเรื่องอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่2ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องของการอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่2ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับช่วยคุณครูเจมส์ครับอ่านดังๆพร้อมกันเป็นจังหวะแบบที่คุณครูให้หลักการอ่านร้อยแก้วไปแล้วอ่ะตั้งสติพร้อมนะครับอ่ะมีทั้งหมดกี่ข้อครับมี4ข้อถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางเราไปพร้อมกันครับจุดประสงค์การเรียนรู้1 2 3

เก่งมากครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับวันนี้จุดประสงค์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด4ประการด้วยกันนะครับข้อที่1ครับสรุปการเตรียมตัวเพื่ออ่านบทร้อยแก้วได้นะครับ2ครับอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องต่อมาข้อที่3ครับประเมินการอ่านของตนเองได้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในวันนี้คือเรื่องของอะไรครับการประเมินการอ่านของตนเองได้และสะท้อนประโยชน์ของการฝึกฝนตามหลักการอ่านได้สิ่งที่จะเป็นสิ่งอะไรครับพิจารณาว่าเราเนี่ยอ่านได้ถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่เราต้องมีทักษะการประเมินการอ่านเพราะถ้าเราอ่านอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ประเมินตนเองเลยเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการอ่านได้การเปล่งเสียงก็สำคัญเช่นเดียวกันวันนี้ครับต้นทางแล้วก็ปลายทางนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้อ่ะไปกันต่อเลยครับคุณครูมีคำถามถามทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยได้สัมผัสกันอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับทีนี้ดูในข้อแรกครับการอ่านมีความสำคัญหรือไม่ทำไมเราถึงต้องอ่านแล้วการอ่านต้องเตรียมตัวอย่างไรจงอภิปรายเอาง่ายๆก่อนวันนี้ไม่มีถูกผิดตอบข้อแรกก่อนครับการอ่านมีความสำคัญหรือไม่ครับต้นทางและปลายทางต้นทางคิดว่ายังไงครับสำคัญปลายทางคิดว่าอย่างไรบ้างครับสำคัญหรือไม่คิดว่าคำตอบน่าจะคล้ายๆกันก็คือการอ่านนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อไปครับทำไมเราถึงต้องอ่านครับเราอ่านทำไมเราทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นข้อความอยู่ตรงหน้าเราถูกไหมครับนอกจากการทำความเข้าใจแล้วอะไรอีกลูกต้นทางปลายทางช่วยกันได้ต้นทางคิดว่านอกจากการทำความเข้าใจเป็นเรื่องอะไรอีกครับเป็นการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงอะไรอีกครับเป็นการพิจารณาสารได้ไหมได้อันนี้ก็เป็นข้อความข้างต้นที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมาปลายทางก็คิดว่าน่าจะมีคำตอบอยู่มากเช่นเดียวกันนะครับแล้วการอ่านล่ะลูกการอ่านต้องเตรียมตัวอ่านอย่างไรตอบได้ไม่มีถูกไม่มีผิดก่อนที่เราจะอ่านเราต้องเตรียมตัวยังไงครับหนึ่งได้ยินเสียงแล้วมีนักเรียนต้นทางบอกว่าเราต้องฝึกก่อนแล้วฝึกอะไรครับฝึกอ่านเราอ่านอะไรล่ะอ่านอะไรก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าพอบอกว่าเป็นการอ่านมันเป็นคำกว้างเลยว่าเราสามารถอ่านสารได้ทุกชนิดแต่การอ่านสารใดๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวโอกาสพลาดมีไหมครับมีแน่นอนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคุณครูอยากจะฝากไว้ว่าก่อนที่เราจะอ่านสารใดๆเราต้องพิจารณาข้อความนั้นให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะถ้าไม่พิจารณาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับพลาดได้ไหมพลาดได้นะครับแล้วอาจจะทำให้การสื่อสารนั้นเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็อาจจะเกิดผลเสียตามมาไม่มากก็น้อยนะครับต่อไปครับนักเรียนใช้ทักษะการอ่านในช่วงสถานการณ์ใดบ้างแล้วคิดว่าทักษะการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับใดข้อนี้ค่อนข้างที่จะต้องพิจารณาสักหน่อยนักเรียนไปดูคำถามแรกก่อนเขาถามว่านักเรียนใช้ทักษะการอ่านในช่วงสถานการณ์ใดบ้างอ่ะ

0: เราอ่านตอนไหนบ้างถ้าเราไม่นับการอ่านหนังสือเรียนเราอ่านตอนไหนอะไรนะตอนที่เรานำเสนองานตอนอะไรนะครับก่อนที่เราจะอ่านหนังสือสอบมีอันอื่นอีกไหม
1: อ
0: ่านข้อความในโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารมีอีกไหมครับเราอ่านไหมเวลาเราเปิดโทรศัพท์เราเปิดโทรศัพท์เนี่ยแล้วเราเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยนะฮะขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษนะฮะเวลาเราเล่นโซเชียลเนี่ยเราอ่านไหมครับถ้าเราอ่านเนี่ยก็จะได้รับทั้งสารที่เป็นความรู้ความบันเทิงควบคู่กันไปในสื่อโซเชียลถูกไหมครับนะก็ถือว่าเป็นสังคมเสมือนจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเรานั้นก้าวไปไวมากถูกไหมฉะนั้นการอ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยอะไรครับเข้าใจสารนั้นได้มากขึ้นทีนี้ครับนอกจากสถานการณ์ที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ตอบมาแล้วเนี่ยนักเรียนคิดลองตอบเล่นๆนะอันนี้ไม่ผิดนะนักเรียนคิดว่าการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับใดอ่ะเดี๋ยวใช้เป็นการถามกว้างๆดีกว่าเป็นใครคิดว่าทั้งต้นทางและปลายทางนะนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนอ่านได้เข้าใจในทันทียกมือขึ้นครับยกมือขึ้นเลยถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนเข้าใจได้ทันทีนักเรียนยกมือขึ้นเลยมีถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนต้องอ่านซ้ํา2ถึง3ครั้งยกมือขึ้นครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้านักเรียนต้องอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกแต่ก็ยังไม่เข้าใจใครเคยเป็นแบบนี้บ้างยกมือขึ้นเราไม่ต้องอายทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับปรบมือให้กับทุกๆคนด้วยครับเก่งมากจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณครูพูดไปอ่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับจุดประสงค์จำได้ไหมว่าเราสามารถประเมินอะไรการอ่านของตนเองอันนี้มันเป็นลักษณะการประเมินการอ่านของตนเองอย่างคร่าวๆทำไมคุณครูต้องพูดคำว่าคร่าวๆครับต้นทางและปลายทางทำไมถึงต้องมีคำว่าคร่าวๆคร่าวๆคือมันเป็นการประเมินแบบหลวมๆว่าอ๋อตอนนี้ทักษะการอ่านเราเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเราประเมินแบบเป็นรูปธรรมจะเป็นยังไงครับเราจะต้องมีอะไรเอกสารสำหรับประเมินก็จะทำให้เราสามารถประเมินการอ่านได้ตรงจุดและชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับเวลาเราไปดูเวทีประกวดทำไมกรรมการจึงต้องมีเกณฑ์การตัดสินการอ่านก็เป็นฉันนั้นทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับอันนี้เข้าใจนะฮะอันนี้เป็นการพูดคร่าวๆก่อนนะประมาณนี้วันนี้ครับกิจกรรมก็จะคล้ายๆกับในชั่วโมงที่ผ่านมาคือคุณครูเนี่ยมีกิจกรรมการอ่านให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะให้นักเรียนพิจารณาบทอ่านก่อนที่จะนำมาอ่านให้ครูฟังโดยบทอ่านวันนี้นะครับจริงๆแล้วทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของนักเรียนแล้วก็ห้องปลายทางได้นะครับแต่ว่าต้นทางตอนนี้คุณครูเตรียมไว้ให้3บทดังต่อไปนี้นะครับบทอ่านที่ 2.1 อักษรไทยสมัยสุโขทัยจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนบทอ่านที่ 2.2 จันทรุปราคาจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนและบทอ่านที่ 2.3 คือการเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนซึ่งเชื่อว่าหนังสือสารานุกรมไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกสถานศึกษาเนี่ยต้องมีไว้บริการแต่ในปัจจุบันถ้าเราไม่มีหนังสือสารานุกรมเราก็สามารถไปค้นหาในสื่อออนไลน์ได้เพราะตอนนี้ไม่จำกัดเพียงแค่เป็นเล่มหนังสือแล้วถูกไหมครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นจึงสามารถค้นคว้าได้ทั้งแบบเล่มและแบบออนไลน์นั่นเองนะทีนี้ครับอันนี้คือหน้าตาของใบงานนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูก่อนอันนี้ก็คือบทอ่านนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะต้องมาลุ้นก็คือเรื่องของการที่เราจะได้บทไหนซึ่งตอนนี้ห้องต้นทางเนี่ยได้แจกเอกสารไปเรียบร้อยแล้วและแต่ละคนก็จะได้บทอ่านไม่เหมือนกันแต่คำว่าไม่เหมือนกันคือจะอยู่ใน3ใบงานที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้เราฉะนั้นอาจจะมีคนที่ได้ใบงานซ้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าครูจะสุ่มใครดีเป็นตัวแทนในการอ่านแต่ก่อนที่ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะไปทำเรื่องของการ

0: การอ่านให้คุณครูฟังขออนุญาตให้ความรู้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนตอนนี้ต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้ววันนี้เรามาศึกษาเรื่องของการเตรียมตัวเพื่ออ่านบทร้อยแก้วหรือการเตรียมตัวอ่านบทร้อยแก้วกันครับในการอ่านบทร้อยแก้วนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าต้องมีขั้นตอนในการเตรียมตัวการเตรียมตัวเพื่ออ่านบทร้อยแก้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการอ่านบทร้อยแก้วถ้าจะอ่านให้ชัดเจนมั่นใจเนี่ยก็จะเริ่มจากทักษะที่เราจะต้องเลือกบทที่สนใจก่อนเด็กๆต้นทางและปลายทางทำไมเราจึงจะต้องเลือกบทที่สนใจทำไมครับเพื่อความสนุกสนานและก็ถ้าเราชอบเรื่องนั้นเราก็จะสามารถอ่านบทนั้นออกมาได้เป็นอย่างดีอันนี้จริงไหมนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับต่อไปครับนอกจากเลือกบทที่สนใจแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้อ่านถ้าเราเป็นนักโบราณคดีหรือว่านักชำระข้อความทางประวัติศาสตร์เนี่ยสกิลหรือว่าความยากในการอ่านก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับถูกไหมลูกอันนี้ก็จะต้องประเมินตัวเราด้วยว่าเราสามารถอ่านได้ระดับไหนหาหนังสือที่เหมาะสมกับระดับการอ่านต่อมาลูกคือเรื่องอะไรครับศึกษาประวัติและบริบทเป็นขั้นตอนการรู้จักผู้เขียนและบริบทภูมิหลังหรือความเป็นมาของบทร้อยแก้วนั้นเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาจุดประสงค์ของผู้เขียนมากขึ้นอ่ะข้อความยาวคุณครูสรุปให้สั้นๆถ้าเราได้หนังสือมาสักหนึ่งเล่มนะครับต้นทางและปลายทางนะฮะเราดูก่อนว่าใครเป็นคนแต่งกรณีถ้าคนแต่งเป็นคณะเนี่ยก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้แต่งเนี่ยเราก็ดูว่าอ๋อผู้แต่งคนนี้เขามีความสามารถในด้านใดเช่นอาจจะมีความสามารถในการเขียนนิยายนิยายเราเคยอ่านนิยายไหมครับนิยายจะเป็นเรื่องเล่มยาวแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับต้องพิจารณาที่มาที่ไปของหนังสือเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปได้ข้อมูลที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นข้อมูลที่ทำขึ้นมาเพื่อลวงเพื่อเท็จขึ้นเนี่ยเราได้สาระนั้นอย่างแท้จริงไหมไม่ฉะนั้นเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเนี่ยคุณครูจะมีวิธีในการคัดเลือกว่าสารแบบไหนเนี่ยมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และสารแบบไหนเนี่ยไม่ควรที่จะนำเอามาใช้ประกอบในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับต่อมานะครับเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครับอ้าวทำไมถึงมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เข้ามาเขาบอกว่าการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะสมุดปากกาเพื่อเอาไว้ใช้จดคำศัพท์ใหม่ๆหรือคำศัพท์ยากจดแนวคิดจดความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่อ่านนักเรียนครับเวลาเราอ่านเช่นเวลาเราอ่านรายวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราเคยเจอคำศัพท์ยากไหมเป็นคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือบางคำเป็นศัพท์เฉพาะที่เคยใช้ในยุคหรือในห้วงเวลาหนึ่งและในหนหลังเนี่ยคำเหล่านี้ไม่ถูกใช้แล้วเราจึงมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างเช่นเราเรียนศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยก่อนมีคำว่าหมากพร้าวปัจจุบันหมากพร้าวก็กลายเป็นมะพร้าวเช่นนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเราได้มีการจดบันทึกลงไปเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการจดจำและเข้าใจคำศัพท์มากขึ้นอันนี้เข้าใจนะครับต้นทางและปลายทางนะประมาณนี้นะฉะนั้นในหน้านี้การเตรียมตัวก่อนอ่านคือเราเลือกบทที่สนใจเลือกบทให้เหมาะสมกับอะไรครับความสามารถของเราต่อไปศึกษาบริบทของหนังสือศึกษาผู้แต่งและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อในการจดบันทึกคำศัพท์ยากตรงนี้เข้าใจไหมลูกปลายทางเข้าใจไหมครับอันนี้คือขั้นตอนแรกต่อไปครับเรื่องที่สองคืออะไรครับการอ่านบทร้อยแก้วนะครับอ่านครั้งแรกเราอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั่วไปเป็นขั้นตอนของการอ่านบทร้อยแก้วทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจเนื้อเรื่องหลักต่อมานะครับวิเคราะห์คำศัพท์ยากทำความเข้าใจคำศัพท์ที่ไม่รู้จักเพื่อให้ทราบบริบทให้เข้าใจชัดเจนขึ้นและอ่านออกเสียงเป็นขั้นตอนการฝึกอ่านออกเสียงเพื่อปรับปรุงการออกเสียงและเข้าใจความหมายของประโยคขออนุญาตสรุปให้ฟังดังนี้ครับข้อแรกเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรเราเขาต้องการบอกว่าในการอ่านครั้งแรกเนี่ยกรณีถ้าความนั้นหรือเรื่องนั้นมันเป็นความที่ยาวมากๆเราต้องแบ่งการอ่านครั้งแรกอ่านให้จบเลยหลังจากนั้นพออ่านจบแล้วเรามาอ่านต่อในครั้งที่2อ่านในครั้งนี้ต้องตั้งประเด็นก็คือใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรก็คือคล้ายๆกับเรื่องของการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนั่นเองเราไม่จับใจความได้ไหมได้ครับแต่ว่าบางครั้งจะทำให้ทำไมครับเราอาจจะหลงลืมสารนั้นไปได้อันนี้คือประการแรกประการต่อมาอย่างที่คุณครูบอกถ้ามันมีคำศัพท์ยากถ้าเราสามารถแปลได้บอกความหมายได้จะทำให้เราเข้าใจบริบทของบทประพันธ์หรือบทที่ปรากฏในร้อยแก้วนั้นชัดเจนมากขึ้นอันนี้จริงไหมครับจริงนะต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับต่อไปครับอ่านออกเสียงเป็นขั้นตอนการฝึกอ่านออกเสียงเพื่อปรับปรุงการออกเสียงและเข้าใจความหมายของประโยคคือพอเราอ่านจนเข้าใจพอเราดูคำศัพท์ยากแล้วเราลองฝึกอ่านพอเราฝึกอ่านปุ๊บเราจะเห็นว่าเรามีข้อพัฒนาส่วนไหนตรงไหนบ้างเราวงกลมไว้เช่นเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านคำควบกล้ำอย่างในชั่วโมงที่ผ่านมาจำกระต่ายแสงจันทร์ได้ไหมครับก็จะสังเกตได้ว่าเพื่อนเราบางคนเนี่ยมีการเพิ่มเติมคำเข้ามาที่นอกเหนือคำที่ปรากฏอยู่บนจอหรือในเอกสารบางคนอาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของการอ่านคำควบกล้ำอ่านตกคำบ้างนี่ถือเป็นเรื่องปกติในการพัฒนาการอ่านแต่พอเราอ่านจนเก่งจนคล่องแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปนะเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเรื่องของการอ่านบทร้อยแก้วต่อไปประการที่3ครับช่วยคุณครูอ่านหน่อยครับต้นทางและปลายทางครับ
1: การวิเคราะห์เนื้อหา
0: เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยคือเป็นเรื่องของการสรุปเนื้อหาหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการสรุปเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจและเป็นอะไรครับเป็นการหาข้อความในความสำคัญก็ได้ต่อไปครับเป็นการแยกประเด็นสำคัญเพื่อจัดระเบียบประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านเช่นถ้าเกิดว่านักเรียนได้อ่านเรื่องยาวๆเช่นอาจจะเป็นนิยายอาจจะดูว่าใครเป็นตัวละครหลักเหตุการณ์สำคัญในเรื่องคืออะไรและข้อความหรือความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ประมาณนี้นะต่อไปครับสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมากเวลาเราอ่านไปเนี่ยควรที่จะตั้งคำถามคำถามเหล่านี้ยังไงครับเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาเช่นข้อความนี้หรือว่าข้อความนั้นๆเนี่ยเป็นการสื่อเกี่ยวกับสิ่งใดตัวละครทำแบบนี้เพราะอะไรและข้อความนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อะไรบ้างเข้าใจคำว่าเชิงสัญลักษณ์ไหมเป็นข้อความที่เราต้องตีความเพิ่มซึ่งอันนี้มันจะซับซ้อนมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะสรุปแล้วการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เราอ่านจนจบแล้วจากนั้นเราเอาประเด็นสำคัญเนี่ยมาเรียบเรียงทีนี้คุณครูอยากจะเพิ่มเติมให้ทั้งต้นทางและปลายทางการเรียบเรียงถ้าจะเรียบเรียงให้ดีนะเราไม่ควรเรียบเรียงโดยการเอาไปลอกข้อความจากหนังสือหรือว่าจากสารเนี่ยมาควรจะเรียบเรียงให้เป็นสำนวนของเราเองครับทำไมครับเพราะอะไรครับทำไมต้องเรียบเรียงเป็นสำนวนของเราเองเพราะจะทำให้เกิดอะไรความเข้าใจและเรียนรู้ได้ไวขึ้นเพราะถ้าเกิดว่านักเรียนไปลอกข้อความมานักเรียนจำได้ไหมจำไม่ได้แต่ถ้าเราสรุปเป็นความของเราเองเนี่ยได้ไหมได้ยังไงก็ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะต่อไปข้อที่4ครับเป็นเรื่องอะไรครับ
1: การฝ
0: ึ
1: กเพ
0: ิ่
1: มเติ
0: มหลังจากที่เราได้อ่านจนสรุปแล้วจนมีการดูองค์ประกอบต่างๆของสารแล้วก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเพิ่มเติมการฝึกเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเขาบอกว่าอ่านซ้ำเป็นขั้นตอนการอ่านบทร้อยแก้วซ้ำหลายๆครั้งเนี่ยเป็นการเน้นย้ำเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นต่อไปครับช่วยคุณครูอ่านหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางว่าพอเราอ่านซ้ำแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับ1 2 3นักเรียนต้นทางและปลายทางจำข้อนี้ไว้นะอ่ะข้อต่อไปครับ
1: รวมกลุ่มอ่านเป็นการเข้ารวมกลุ่มอ่านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองกับผู้อ่านคนอื่น
0: ๆนอกจากการไปฝึกทักษะการอ่านเพิ่มเติมแล้วนะครับ ให้เรามีทักษะการเอาสารเนี่ยมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ว่าสารเนี่ยมีลักษณะมีความเหมือนมีความแตกต่างอะไรเราอะอาจจะดูว่ามันยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยอ่านนิทานหรือฟังนิทานบ่อยๆอะเราจะค้นพบว่านิทานบางเรื่องอะเนื้อเรื่องเหมือนกับบางเรื่องเลยแต่บางเรื่องตัวละครเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนการกระทำบางอย่างเปลี่ยนแต่ในท้ายสุดเนี่ยผลของการกระทำบางอย่างเนี่ยให้ผลเหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ฉะนั้นคนจะเปรียบเทียบและวิเคราะห์ได้1ต้องมีทักษะเป็นนักอ่านคืออ่านบ่อยๆแล้วก็สังเกตและข้อสุดท้ายคืออาจจะต้องมีการเปิดบทสนทนาร่วมกันอภิปรายว่าจากการที่เราได้อ่านสารที่ซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรบ้างฉะนั้นจะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองอันนี้จริงไหมครับพอเราได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเนี่ยก็จะทำให้ทำไมครับเราได้เห็นทัศนคติได้เห็นมุมมองบางอย่างต่อเรื่องหรือต่อสารสิ่งนั้นนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเตรียมตัวเพื่อการอ่านร้อยแก้วเอาละครับจำกิจกรรมก่อนที่คุณครูจะให้ความรู้ได้ไหมครับนะวันนี้คุณครูให้ความรู้ไปว่าเราจะอ่านได้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวสิ่งใดบ้างนะครับวันนี้ครับต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราเนี่ยลงมือทำจดจำได้กิจกรรมวันนี้นะครับให้นักเรียนอ่านและนำเสนอการอ่านเป็นรายบุคคลจากนั้นให้เพื่อนร่วมกันอภิปรายและหาข้อสังเกตรวมถึงวิจารณ์ถึงผลงานและนำเสนอประจำกลุ่มเมื่ออ่านเสร็จนักเรียนประเมินทักษะการอ่านของตนเองเอาง่ายๆครับนักเรียนต้นทางและปลายทางวันนี้ครับเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมตามที่คุณครูได้แจกใบงานไปเดี๋ยวเราให้เวลาในการฝึกอ่านก่อนดีไหมครับนะทั้งต้นทางและปลายทางและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาเจอกันนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้นำเอาใบงานที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะครับทดลองอ่านทดลองฝึกอ่านก่อนและเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับเราจะกลับมาสู่ในช่วงของการนำเสนอการอ่านครับ

0: ครับหลังจากที่คุณครูนะครับได้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้ไปปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องของการทดลองการอ่านใบงานซึ่งที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้กับนักเรียนต้นทางนะครับก็คือเป็นเนื้อหาที่มาจากหนังสือสารานุกรมเยาวชนไทยนะครับได้แก่เรื่องของอักษรไทยเรื่องของจันทรุปราคาแล้วก็เรื่องของพันกล้วยไม้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มีตัวแทนนะครับแต่ละกลุ่มที่เป็นผู้ที่จะมาอ่านให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังนะครับขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของการนำเสนอก่อนนะครับกรณีถ้านักเรียนคนใดนะครับที่เป็นผู้นำเสนอนะครับอาจจะแบ่งบทบาทหน้าที่ให้นักเรียนที่เป็นผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ประเมินร่วมกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ได้ตัวแทนกันหรือยังครับนักเรียนต้นทางครับใครที่เป็นตัวแทนในการอ่านแต่ละบทยกมือขึ้นหน่อยครับยกมือขึ้นนะครับโอเคครับแล้วใครที่เป็นตัวแทนในการคอมเมนต์หรือว่าให้ข้อคิดเห็นของเพื่อนๆครับยกมือหน่อยครับมีไหมครับอยู่ด้านหลังนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่ได้เรื่องของอักษรไทยเรื่องจันทรุปราคาแล้วก็เรื่องของพันกล้วยไม้ด้านหน้าได้เลยครับปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยครับเชิญด้านหน้าก่อนเลยครับยอดเยี่ยมโอ้วันนี้เป็นผู้ชายหมดเลยนะครับขอเรียงอย่างนี้นะฮะเรียงจากเรื่องอักษรไทยใครได้อักษรไทยอักษรไทยก่อนเลยนะครับอักษรไทยก่อนมาอักษรไทยจันทรุปราคาตรงกลางเลยครับแล้วก็เรื่องของพันกล้วยไม้นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปลายทางด้วยครับปรบมือหนึ่งครั้ง2ครั้งหากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังกลุ่มแรกครับเรื่องของอักษรไทยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์แก่นวงครับมาจากกลุ่ม3ครับเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วมาเมืองสุโขทัยของคนไทยนับว่าเป็นเมืองใหม่ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้านั้นชนชาติอื่นๆรอบด้านมีการรวมตัวกันเป็นเมืองอยู่ก่อนแล้วและที่เป็นเมืองแล้วต่างก็มีภาษาเขียนเป็นของตนเองทั้งสิ้นเมืองเขมรเมืองมอญเมืองพม่าล้วนมีภาษาเขียนของตนเองก่อนไทยในยุคนั้นและก่อนหน้านั้นเท่าที่ปรากฏในอินเดียลังกาและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การจารึกเรื่องของการปกครองเมืองศาสนาและประชาชนนับเป็นประเพณีนิยมของกษัตริย์ทั่วไปเมื่อกษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นปกครองเมืองเมื่อมีการทำสงครามการทำบุญครั้งใหญ่หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดในเมืองก็เป็นประเพณีของกษัตริย์ที่จะทรงบันทึกเรื่องราวไว้ในอินเดียและลังกามีการเก็บบันทึกจารึกต่างๆทั้งของวัดและกษัตริย์นับได้เป็นจำนวนแสนประเพณีการจารึกเรื่องราวนี้ได้แพร่หลายมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยและในย่านนี้จารึกโบราณมีทั้งภาษาบาลีสันสกฤตและต่อมาก็มีจารึกเป็นภาษาของคนพื้นเมืองด้วยคนไทยคงจะใช้ตัวอักษรอื่นที่ใช้แพร่หลายกันอยู่ในย่านนั้นมาก่อนซึ่งมีทั้งอักษรมอญและขอมแต่เมื่อคนไทยมีเมืองเป็นของตนเองมีกษัตริย์ไทยเองแล้วแรงผลักดันที่จะต้องมีตัวอักษรของตนเองเพื่อบันทึกเรื่องราวของกษัตริย์และเมืองตามประเพณีอยู่ในขณะนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นการใช้ภาษาของไทยเองย่อมจะทำให้เมืองไทยมีฐานะเท่าเทียมกับเมืองอื่นๆที่มีอยู่ก่อนแล้วเราอาจจะนับว่าการเป็นเมืองและประเพณีการจารึกเรื่องราวของกษัตริย์และเมืองเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นครับ
0: เอาละครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปในเรื่องต่อไปครับตัวแทนที่จะต้องเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวรบกวนให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆหน่อยครับว่าเพื่อนๆอ่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการให้ข้อเสนอแนะก่อนว่าจากที่เพื่อนต้นทางเห็นเนี่ยเห็นอะไรบ้างแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนครับ
2: ค่ะเพื่อนนะคะก็พูดติดขัดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าพูดคล่องแคล่วมากกว่าพูดติดขัดค่ะ
0: แล้วจากการที่นักเรียนได้เห็นเพื่อนนำเสนอเนี่ยครับพบว่าเพื่อนเนี่ยมีการอ่านที่เป็นอย่างไรบ้างการให้น้ำเสียงของเพื่อนเป็นอย่างไรครับ
2: ก็พอใช้ได้เลยค่ะ
0: นักเรียนต้นทางคนอื่นๆมีประเด็นสิ่งใดจะบอกเพิ่มเติมไหมครับเพื่อนอ่านเป็นอย่างไรบ้างครับดีไหมดีแล้วมีจุดที่จะต้องพัฒนานิดหน่อยไหม มีใช่ไหมครับเป็นที่อย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับจากที่เพื่อนที่เป็นตัวแทนต้นทางเนี่ยได้อ่านบทแรกให้ฟังนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการประเมินตนเองแต่ว่าอันนี้มอบบทบาทให้กับนักเรียนในห้องเนี่ยได้เป็นตัวแทนในการประเมินเพื่อนนะครับปรบมือให้กับตัวแทนแล้วก็ผู้ประเมินด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยเราไปต่อกันที่บทต่อไปเรื่องของจันทรุปราคาใช่ไหมครับตั้งใจฟังดีๆว่าเรื่องของจันทรุปราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เชิญครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทภัทรงิ้วงามครับจันทรุปราคาแต่ละครั้งอาจกินเวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะจบสิ้นในตอนต้นเมื่อจันทรุปราคาเริ่มจับเข้าเขตเงามัวความสว่างจะยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเท่าใดแต่เมื่อเข้าเขตเงามืดความมืดมัวและรุกร้ำทางขอบตะวันออกของดวงจันทร์ส่วนของดวงจันทร์ที่อยู่ในเงายังคงเห็นได้แต่สีค่อนข้างแดงแสงและสีที่เห็นได้ก็เพราะเงาของโลกไม่มืดทีเดียวนักแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังบรรยากาศของโลกได้โค้งเข้าไปในเงาแสงสีน้ำเงินส่วนใหญ่ถูกกระจายไปหรือถูกดูดกลืนไปในบรรยากาศของโลกหรือหายไปในอวกาศระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แสงจำพวกสีแดงโค้งเข้ามามากพอที่จะลงบนผิวที่จับจันทรุปราคาจันทรุปราคาจะคลายหมดดวงเมื่อดวงจันทร์ออกจากเงาของโลกผ่านเข้าแสงอาทิตย์เป็นดวงจันทร์วันเพ็ญอีกครั้งจันทรุปราคาหมดดวงหรือบางส่วนเห็นได้พร้อมกันทุกแห่งบนซีกโลกที่หันมาด้านดวงจันทร์ส่วนสุริยุปราคาหมดดวงเห็นได้ภายในบริเวณเงามืดของดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริเวณที่ผิวโลกตัดเงาของดวงจันทร์เท่านั้นบริเวณนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างมาก270กิโลเมตรสุริยุปราคาวงแหวนอาจเห็นได้ในบริเวณกว้าง370กิโลเมตรและจะเป็นสุริยุปราคาบางส่วน

0: วนภายในเงามัวของดวงจันทร์ซึ่งที่อยู่ระยะห่างถึงโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,400 กิโลเมตรในขณะที่ดวงจันทร์เคลื่อนไปตามวิถีโคจรเงาของดวงจันทร์เปรียบได้กับเงาของนกขนาดใหญ่มหึมาผ่านผิวโลกไปและทุกแห่งที่เงาผ่านไปจะเห็นสุริยุปราคาด้วยทั้งสิ้นครับ
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ด้วยครับเพื่อนได้อ่านสารเรื่องอะไรไปครับเรื่องจันทรุปราคานะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนเพื่อนต้นทางนะครับเป็นผู้ได้ให้ข้อเสนอแนะกับการอ่านของเพื่อนคนที่2ครับเชิญครับ
2: ครับจากที่ฟังมาตอนแรกน้ำเสียงเขายังเบาไปนิดหน่อยครับแล้วก็มีพูดติดขัดบ้างครับ
1: ในช่วงแรกก็คือยังเบาอยู่แล้วก็มีติดขัดบ้างอันนี้มีข้อใดที่เป็นข้อโดดเด่นของเพื่อนคนนี้บ้างไหมครับ
2: แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องครับ
1: แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องมีเพิ่มเติมอีกไหมลูก
2: ไม่มีคร
1: ับไม่มีปรบมือให้กับผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินด้วยครับเก่งมากนะเพื่อนได้อ่านเรื่องของจันทรุปราคาไปซึ่งเป็นลักษณะของสารที่ให้การอธิบายนักเรียนเห็นไหมจำที่คุณครูสอนต้นชั่วโมงได้ไหมว่ามันมีคำศัพท์ยากคือคำว่าจันทรุปราคามาจากคำว่าจันบวกกับอุปราคาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกเราเอาไว้เรียนในระดับที่สูงขึ้นและอีกหนึ่งคำคือคำว่าสุริยุปราคาซึ่งถ้าเราอ่านเพื่อวิเคราะห์จริงๆจะพบว่าทั้งสารที่1และสารที่2นั้นมีความคล้ายคลึงกันก็คือจะต้องทำความเข้าใจในเนื้อหาด้วยเพราะสารที่2ที่เพื่อนอ่านถ้าเราพิจารณาพบว่าอะไรครับมันเป็นการให้ความรู้แบบเชิงวิทยาศาสตร์แต่เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์และทางภาษานั่นเองไปถึงเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอะไรครับเรื่องกล้วยไม้ใช่ไหมครับใครเป็นตัวแทนในการพูดแนวพัฒนาครับเราใช่ไหมครับเป็นต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเชิญพบกับตัวแทนนักเรียนกลุ่มกล้วยไม้ครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกอบวงดาวรครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนที่มีพันธุ์กล้วยไม้นานาชนิดอยู่ตามธรรมชาติสามารถนำมาศึกษาเพาะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดประโยชน์ในด้านสังคมเศรษฐกิจและอนุรักษ์ธรรมชาติได้เป็นอย่างยิ่งประกอบกับสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของประเทศไทยเหมาะสมแก่การเลี้ยงกล้วยไม้โดยไม่ต้องลงทุนมากนักการเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทยจึงได้เริ่มขึ้นต้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2450ในหมู่ของผู้สูงอายุและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่พอดีพอสมควรซึ่งในขณะนั้นความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่กว้างขวางนักการส่งเสริมการเลี้ยงกล้วยไม้อีกระยะหนึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2480วงกว้างกล้วยไม้ได้มีการนำกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆจากประเทศเข้ามาเลี้ยงและมีความผสมพันธุ์กันบ้างแต่ยังจำกัดดวงอยู่เช่นเดิมความรู้ทางการวิชาจึงมิได้กระจายออกไปเท่าที่ควรและทรัพยากรต่างๆก็มิได้เกิดประโยชน์ของชัดเจนด้วยในพ.ศ. 2495จึงได้มีการเปิดแนวความคิดใหม่ออกไปสู่มุมกว้างได้มีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆในการเพาะเม็ดกล้วยไม้แบบวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและนำออกเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนกระดับหาฐานะนำไปปฏิบัติได้อันเป็นการส่งเสริมในประชาชนรักสนใจต้นไม้เพื่อการพัฒนาทางจิตใจและเป็นการส่งเสริมทางกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจอีกด้วย
1: ขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นผู้ให้ข้อพัฒนาและก็ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการอ่านของเพื่อนคนที่3ครับเชิญครับ
4: ค่ะจากที่ได้ฟังเพื่อนพูดมานะคะเพื่อนก็ยังมีพูดติดขัดบ้างแล้วก็พูดในคำที่ไม่มีในใบงานแล้วก็ยังพูดสลับคำค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนด้วยครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางครับปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างได้มีการทดลองให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาลองสลับบทบาทหน้าที่เป็นผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินบ้างหรือยังอย่างที่คุณครูเจมได้บอกไปนะครับว่าการอ่านของเราเนี่ยต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาอยู่เสมออันดับแรกขอชื่นชมนักเรียนที่เป็นตัวแทน3คนแล้วก็นักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มที่ได้มีการบอกข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อพัฒนานะครับสิ่งหนึ่งที่คุณครูชื่นชมเลยก็คือเรื่องของการอ่านการแบ่งวรรคใช้ได้แต่ว่ายังต้องมีส่วนในการพัฒนาการอ่านไปเรื่อยๆเช่นการแบ่งวรรคการให้น้ำเสียงอย่างถ้าเราเจอคำศัพท์ยากเนี่ยแล้วเราอ่านแบบใช้น้ำเสียงเนิบเข้าใจคำว่าน้ำเสียงเนิบไหมครับเนิบคือน้ำเสียงเดียวกันไปหมดเลยเนี่ยจะทำให้การฟังสารนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่าสนใจเช่นเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วมาถ้าเราใช้แบบนี้ตลอดเลยเนี่ยเป็นยังไงครับน่าสนใจไหมครับเราเคยฟังสารคดีไหมครับการให้เสียงในสารคดีก็เหมือนกับการอ่านแก้วที่ถูกพัฒนาแล้วเช่นเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วมาเมืองสุโขทัยของคนไทยนับว่าเป็นเมืองใหญ่ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาจจะเป็นเมืองใหม่นู่นนี่นั่นแล้วแต่คำฉะนั้นในการให้เสียงการให้คำเนี่ยก็จะต้องมีความชัดเจนถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดความน่าสนใจนะครับอย่างที่เพื่อนอ่านเรื่องของจันทรุปราคาคุณครูจำได้ว่าพอมีคำว่ากลางเพื่อนอ่านเป็นกลางที่เป็นกอไก่สระอางงูฉะนั้นถ้าเราพูดคำว่ากลางคืนความหมายเปลี่ยนไหมปลายทางความหมายเปลี่ยนไหมครับฉะนั้นกลางเกลมีเสียงเกลก็ต้องพูดว่ากลางคืนแต่เราจะไม่ประดิษฐ์จนเยอะเกินเช่นกลางคืนอันนี้มันดูประดิษฐ์มากเกินไปฉะนั้นต้องอยู่ในระดับที่พอดีอย่างเรื่องกล้วยไม้ต้องชื่นชมเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยมีสติในการอ่านค่อนข้างดีเลยครับแต่ว่าเพื่อนจะใช้เป็นน้ำเสียงโทนเดียวฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะต้องปรับปรุงและขออภัยจะต้องมีการพัฒนาทักษะเหล่านี้ไปเรื่อยๆจะทำให้การอ่านนั้นเป็นแบบมืออาชีพมากขึ้นเอาปรบมือให้กับตัวแทนอีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากๆไปได้เลยนะครับนี่ก็ทำให้เห็นแล้วว่าจากการเรียนในครั้งนี้นะครับนักเรียนได้ฝึกทักษะเป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินการอ่านนะครับวันนี้ชื่นใจมากๆนะครับที่นักเรียนเนี่ยได้เป็นตัวแทนในการอ่านแล้วก็ได้มีการสลับบทบาทหน้าที่เป็นทั้งผู้ประเมินแล้วก็เป็นผู้อ่านด้วยนะครับทีนี้มาถึงช่วงท้ายของวันนี้แล้วครับมีสิ่งที่จะให้สรุปร่วมกันคือนักเรียนคิดว่าการวางแผนก่อนการอ่านส่งผลดีอย่างไรครับการวางแผนก่อนการอ่านส่งผลดีอย่างไรลูกจะทำให้เราอ่านคล่องแคล่วมากขึ้นซึ่งปลายทางก็น่าจะเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องนี้ต่อไปครับการประเมินตนเองในการอ่านช่วยทำให้เรามีพัฒนาการอย่างไรบ้างการประเมินตัวเองนั้นดียังไงห้องต้นทางนะครับเดี๋ยวให้ใช้ไมโครโฟนตอบว่าเป็นอย่างไรเพื่อนปลายทางจะได้ยินด้วยนะครับอ่ะอีกครั้งครับการประเมินตนเองในการอ่านช่วยทำให้เรามีการพัฒนาอย่างไรบ้างครับ
5: ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถอ่านได้แค่ไหนจะได้พัฒนาเพิ่มขึ้นครับ
1: ทำให้เรารู้ว่าเรามีลักษณะพัฒนาการในการอ่านได้ดีแค่ไหนจะทำให้เรานั้นอ่านได้ดียิ่งขึ้นปรบมือให้กับตัวเองครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากนะมาถึงช่วงท้ายของวันนี้แล้วหลังจากที่เราอ่านและประเมินมาเรามาทายคำกันดีกว่าช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้ครับมีคำนี้มาให้ครับอ่านออกไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับอ่านว่าอะไรครับชวาลามีทั้งชวาลาที่เป็นตัวลอจุลากับลอลิงชวาลาเคยได้ยินคำนี้ไหมครับไม่เคยได้ยินปลายทางเคยได้ยินคำนี้ไหมครับปลายทางกับต้นทางช่วยคุณครูหน่อยชวาลาสีเขียวหรือชวาลาสีม่วงที่ถูกต้องใครคิดว่าชวาลาสีเขียวถูกยกมือขึ้นมี1 2 3 4 5 6 7ประมาณ 8-9 เสียงที่เหลือคิดว่าเป็นชวาลาสีม่วงใช่ไหมครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ 1 2 3ที่ถูกต้องคือคำนี้ครับชวาราครับชอช้างวอแหวนสระอาลอลิงสระอาชวาราคืออะไรครับตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราช

0: บัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าเป็นคำนามนะครับแปลว่าเครื่องตามไฟชนิดหนึ่งทำด้วยทองเหลืองมีรูปอย่างหม้อขนาดย่อมๆสำหรับใส่น้ำมันมีพวยต่อออกมาข้างๆ2พวยพวยก็คือตัวนี้นะครับอาจจะมีทั้ง2บ้าง3บ้างใส่ได้ดิบเป็นไส้ใช้จุดไฟและประกอบกับแกนรับหม้อใส่น้ำมันตั้งบนถาดใช้ได้ทั้งตั้งและแขวนเช่นถับถึงคฤหาสน์หอทองชวาราเรืองรองระยับด้วยรัตนรัศมีอันนี้มาจากวรรณคดีเก่าคือเรื่องสรรพสิทธิ์เราจะเห็นคำว่าระยับสมัยก่อนเราเขียนแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของชวาราก็คือเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอดีตนั่นเองนะหน้าตาแบบนี้เคยเห็นไหมมีทั้งเคยและไม่เคยแต่ส่วนใหญ่น่าจะไม่เคยเพราะเป็นของเก่าตั้งแต่ยุคประมาณรัตนโกสินทร์ไล่ขึ้นไปนะครับอันนี้คือตั้งแต่อยุธยาเนี่ยเราก็พบว่ามีการใช้ชวาราในการให้แสงสว่างแล้วนะครับครั้งต่อไปครับเราจะเรียนกันในเรื่องของเลือกสารแสนสนุกปลุกพลังความคิดโอ้โหสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือใบความรู้ที่3ครับเรื่องเลือกสารแสนสนุกปลุกพลังความคิดนะครับใบความรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสื่อ PowerPoint เรื่องเลือกสารแสนสนุกปลุกพลังความคิดและสื่อประกอบกิจกรรมซึ่งในชั่วโมงหน้านะครับจะต้องเตรียมหลายอย่างเช่นมีหนังสือสารคดีนิทานเว็บไซต์บทความวิชาการแผ่นพับให้ความรู้หนังสือพิมพ์หรือถ้าคุณครูปลายทางนะครับมีสื่อสิ่งใดที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทของท่านได้ก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้เป็นการให้เพื่อเป็นแนวทางไว้สำหรับการเรียนในวันนี้อ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่2ก็จบลงแล้วในเนื้อหาวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพขอ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for humans in the near future.Our project relates about the development of gluten-free bread and lich protein from illy silkworm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from illy silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products.The rationale of this project comes from the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security. And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replace the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals.Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming. Because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm, because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore, the previous study reported that the illy silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm.Especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acid, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze dyeing technique to keep their freshness. And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them.So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group, and the last one is a chitin digested and fat-free group. These samples exhibited the different properties because of their different compositions. So we have to check the property of them in terms of the physical, chemical, nutritional, and functional properties.Then we will compile all data and evaluate the possibility to apply them into the food model. which is a bread model. As the preliminary results, we tried to put the non-treated pulpy powder into the normal bread and found that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes. First thing that directly impact to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the pulpy waste and also allow them to expand the other food processing line along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh pulpy as a raw material to other food manufacturer to process it. The market of edible insect derived foods still have a big gap. The customers in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a world chance for encouraging the Thai agriculture to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the Elysis worm pulpy is also interesting. This type of the pulpy contains very high in protein, which is more than 59% of its diet weight. So it could add value to the normal pulpy powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pulpy has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24

การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ไปนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 การแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเก่งมากค่ะเรื่องการบวกจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนเต็มที่กำหนดให้ค่ะซึ่งครูก็เชื่อว่าในคาบนี้นักเรียนทุกคนได้เตรียมความพร้อมมาแล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวกให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะแล้วจำนวนเต็มลบล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: -2 -3 -4
0: เก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถตอบได้อย่างแน่นอนค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าครูต้องการทราบจำนวนลูกปัดทั้งหมดในกล่องซึ่งมีลูกปัดสีเขียว5เม็ดสีฟ้า10เม็ดสีขาว3เม็ดสีแดง2เม็ดและสีเหลือง8เม็ดครูจะต้องทำยังไงคะนักเรียนคิดว่าต้องทำยังไงคะเก่งมากค่ะใช้ถูกต้องค่ะใช้การนำจำนวนลูกปัดมาบวกกันนั่นเองค่ะคำถามถัดมาครูถามว่าลูกปัดในกล่องมีทั้งหมดกี่เม็ดคะ
2: 28
0: เก่งมากค่ะคือถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นกันนะคะเกิดจาก5บวก10บวก3บวก2บวก8ซึ่งเท่ากับ28เม็ดนั่นเองค่ะเราไปดูการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกกันค่ะสามารถทำได้เหมือนกับการบวกจำนวนนับโดยใช้เส้นจำนวนนั่นเองค่ะจงหาผลบวกของ3บวกด้วย2จากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางขวาจำนวนกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ3หน่วยนั่นเองค่ะจากนั้นบวกด้วย2นับไปทางซ้ายหรือทางขวาคะเก่งมากค่ะนับไปทางขวาแล้วบวกด้วย2นับไปทางขวากี่หน่วยคะ
2: 2
0: เก่งมากค่ะ2หน่วยนั่นเองจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ5เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดังนั้น3บวกด้วย2จึงเท่ากับ5นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกข้อนี้เท่ากับ5นั้นเราไปดูกันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่2จะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบสามารถใช้การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนได้เช่นกันค่ะจงหาผลบวกของลบ1บวกด้วยลบ2จากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายถึงจำนวนใดคะ
2: 1
0: เก่งมากค่ะลบ1จากนั้นบวกด้วยลบ2นับไปทางซ้ายหรือทางขวาคะ
2: ซ้าย
0: เก่งมากค่ะบวกด้วยลบ2นับไปทางซ้ายกี่หน่วยคะ
2: 2
0: หน่วยเก่งมากค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนไหนคะ
2: ลบ3
0: ดังนั้นเลยได้ว่าลบ1บวกด้วยลบ2เท่ากับลบ3นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกเท่ากับลบ3ค่ะข้อถัดมาครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วยลบ3นักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะนั้นเราไปดูคำตอบพร้อมๆกันเลยจากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายถึงจำนวนใดคะ
2: 2
0: ถึง
2: ลบ
0: 2เก่งมากค่ะบวกด้วยลบ3นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะ ทางซ้ายกี่หน่วยคะ
2: 3
0: หน่วยเก่งมากค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะลบ5ดังนั้นลบ2บวกด้วยลบ3จึงเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะเลยได้ผลบวกเท่ากับลบ5นักเรียนสังเกตนะคะจากตัวอย่างที่1เป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลบวกเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองและจากตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3นั้นเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าคำตอบจะได้เป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะได้เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อมานะคะครูจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกการหาผลบวกจากกิจกรรมต้องบวกอย่างไรนักเรียนตั้งใจฟังกติกาให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ในการทำกิจกรรมเรามาดูที่อุปกรณ์กันก่อนค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องมีนะคะคือฝาขวดสีน้ำเงินและสีขาวอย่างละ10ฝาค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนไม่มีฝาขวดนักเรียนสามารถหาอุปกรณ์อื่นแทนได้ค่ะเช่นกระดาษ2สีสีละ10แผ่นค่ะเรามาดูข้อตกลงกันเลยค่ะตรงนี้ให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะฝาขวดสีขาวจะให้แทนด้วยจำนวนเต็มบวกส่วนฝาขวดสีน้ำเงินจะแทนด้วยจำนวนเต็มลบตรงนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกได้เลยนะคะทวนอีกหนึ่งรอบฝาขวดสีขาวแทนด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยอะไรคะเราไปดูข้อตกลงต่อไปกันเลยค่ะเมื่อกี้ฝาขวดสีขาวคุณครูให้แทนด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกดังนั้นฝาขวดสีขาว1ฝาจะแทนด้วยบวก1ค่ะต่อมาฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มลบดังนั้นฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาก็จะแทนด้วยลบ1นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจากรูปมีฝาขวดสีอะไรคะสีขาวแล้วฝาขวดสีขาวเนี่ยแทนด้วยจำนวนเต็มใดแล้วคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นฝาขวดสีขาวแทนด้วยจำนวนเต็มบวกฝาขวดสีขาว1ฝารวมกับฝาขวดสีขาว1ฝาจะได้ฝาขวดสีขาวกี่ฝาคะ
2: 2
0: ฝาเก่งมากเปรียบได้กับ1บวกด้วย1ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2
0: เก่งมากค่ะต่อมานักเรียนมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะเป็นฝาขวดสีอะไรคะสีน้ำเงินแล้วคุณครูให้ฝาขวดสีน้ำเงินเนี่ยแทนด้วยจำนวนเต็มอะไรแล้วคะเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มลบดังนั้นฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาจะได้ฝาขวดสีน้ำเงินกี่ฝาคะ
2: 2
0: ฝาฝาขวดสีน้ำเงิน2ฝาก็เปรียบได้กับลบ1บวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะเก่งมากต่อมานักเรียนมาดูถัดไปค่ะมีฝาขวดสีอะไรอยู่บ้างคะสีขาวกับสีน้ำเงินแล้วฝาขวดสีขาวแทนด้วยจำนวนเต็มใดแล้วคะจำนวนเต็มบวกฝาขวดสีน้ำเงินแทนด้วยจำนวนเต็มใดคะเต็มลบเพราะฉะนั้นฝาขวดสีขาว1ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน1ฝาก็จะหักล้างกันหมดเลยค่ะเปรียบได้กับ1บวกด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะครูจะให้เด็กๆเริ่มทำกิจกรรมเลยนะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนดูสถานะแรกนะคะครูจะให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีขาว4ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาครูถามว่าจะเหลือฝาขวดสีน้ำเงินจำนวนกี่ฝาตอนนี้นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรกี่ฝานั้นเรามาดูกันว่ามีวิธีการทำยังไงอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องมีนั่นก็คือฝาขวดใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มหยิบเลยนะคะตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะนักเรียนเอาอุปกรณ์ออกมาได้เลยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาตั้งใจดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ครั้งแรกครูให้หยิบฝาขวดสีขาวจำนวน4ฝา1 2 3 4ครั้งแรกที่ครูหยิบฝาขวดสีขาว4ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: จ
0: ำนวนเต็มบวกนั่นคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะคือ4นั่นเองค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีน้ำเงินเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะแทนด้วยลบ3นั่นเองค่ะจากนั้นครูจะให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ๆค่ะแตกต่างกันนะคะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3จากการหยิบออกจะเหลือฝาขวดสีอะไรกี่ฝาคะ
2: สีขาว
0: กี่ฝาคะ
2: 1
0: ฝาจะเหลือฝาขวดสีขาว1ฝาฝาขวดสีขาว1ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: เก
0: ่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกนั่นคือจำนวนใดคะ1เก่งมากค่ะแล้วเราสามารถเขียนแสดงผลบวกการหยิบฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก4ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนจำนวนเต็มลบ3ฝาได้ยังไงคะเขียนได้เป็น4บวกด้วยลบ3ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนลองทำโจทย์ข้อนี้ค่ะหยิบฝาขวดสีขาว2ฝารวมกับฝาขวดสีน้ำเงิน6ฝานักเรียนคิดว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะนักเรียนปลายทางเองครูก็มั่นใจว่านักเรียนได้คำตอบแล้วแน่นอนค่ะและจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยค่ะนั้นเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีขาว2ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะแทนด้วยจำนวนเต็มบวกนั่นคืออะไรคะเก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีน้ำเงินเพิ่มอีก6ฝา1 2 3 4 5และ6แทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะลบ6นั่นเองค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีต่างกันออกเป็นคู่คู่ที่1คู่ที่2จะเหลือฝาขวดสีอะไรกี่ฝาคะ
1: สีน้ำเง
0: ิน สีน้ำเงินกี่ฝาคะ
1: 4
0: ฝาแล้วฝาขวดสีน้ำเงิน4ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: ลบ4
0: เก่งมากค่ะสามารถเขียนแสดงการบวกการหยิบฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก2ฝากับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ6ฝาได้อย่างไรคะ2
1: บวก
0: ด้วย
1: ในวงเล็บลบ
0: 6เก่งมากค่ะ2บวกด้วยลบ6ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 4นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปจะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกเราไปดูสถานการณ์กันค่ะครูจะให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝารวมกับฝาขวดสีขาว7ฝานักเรียนคิดว่าจะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมีกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะเก่งมากค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
2: -3
0: เก่งมากค่ะแทนด้วย -3ต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก7ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: 7
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือ7นั่นเองค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีต่างกันโดยการหยิบออกเป็นคู่ๆนะคะคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะ
1: เหลือ4ฝา
0: เก่งมากค่ะจะเหลือฝาขวดสีขาว4ฝาแล้วฝาขวดสีขาว4ฝาเนี่ยแทนด้วยจำนวนใดคะ4เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจากการหยิบฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ3ฝารวมกับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก7ฝานักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้ยังไงคะ
1: 7บวก
0: ลบ3บวกด้วยอะไรคะลบ3บวกด้วย7ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ4นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปยังเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกรอบนี้ให้นักเรียนหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝารวมกับฝาขวดสีขาว3ฝานักเรียนคิดว่าจะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบหรือยังคะ เก่งมากค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มสามารถทำได้นักเรียนปลายทางเองก็เช่นกันค่ะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะงั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝา1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดครั้งแรกที่ครูหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน8ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะลบ8เก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะจากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่ๆค่ะคู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดสีอะไรจำนวนกี่ฝาคะ
1: สีน้ำเงิน
0: จำนวน5ฝาเก่งมากค่ะฝาขวดสีน้ำเงิน5ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจากการหยิบฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบ8ฝากับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวก3ฝาจะเขียนแสดงการบวกได้อย่างไรคะลบ8บวกด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 5นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนนั้นเราไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อถัดไปครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้อย่างแน่นอนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝารวมกับฝาขวดสีขาว3ฝาจะได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้มีใครยังไม่ได้คำตอบไหมคะนั้นเรามาดูกันว่าทำไมเพื่อนถึงตอบ0ครั้งแรกหยิบฝาขวดสีน้ำเงิน3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะลบ3เก่งมากค่ะต่อมาหยิบฝาขวดสีขาวเพิ่มอีก3ฝาแทนด้วยจำนวนใดคะ
1: 3
0: จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันแล้วหยิบออกเป็นคู่คู่ที่1คู่ที่2และคู่ที่3จะเหลือฝาขวดไหมคะ
1: ไม่เหลือ
0: แปลว่าเราสามารถเขียนแสดงการบวกได้เป็นลบ3บวกด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะจากการทำกิจกรรมครูเชื่อว่ากิจกรรมต้องบวกอย่างไรจะช่วยให้นักเรียนฝึกการบวกได้อย่างแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อกี้นักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าจากกิจกรรมเนี่ยเราได้ฝึกการบวกกันไปทั้งหมดกี่ข้อคะนั้นเรามาดูกันเลยข้อแรก4บวกด้วยลบ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะถัดมา2บวกด้วยลบ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 4เก่งมากค่ะลบ4นั่นเองค่ะแล้วลบ3บวกด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ต่อมาลบ8บวกด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: และลบ3บวกด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อนำฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวกรวมกับฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบและการนำฝาขวดสีน้ำเงินซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มลบรวมกับฝาขวดสีขาวซึ่งแทนด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้ผลบวกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบนั้นขึ้นอยู่กับว่าเหลือฝาขวดสีอะไรเมื่อเราหยิบฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันออกเป็นคู่ๆหากเหลือฝาขวดสีขาวจะได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะ
2: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะหากเหลือฝาขวดสีขาวก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและหากเหลือฝาขวดสีน้ำเงินล่ะคะจะได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะหากเหลือฝาขวดสีน้ำเงินก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะและในกรณีที่นักเรียนหยิบฝาขวดที่มีสีแตกต่างกันออกเป็นคู่ๆจนไม่เหลือฝาขวดเลยก็จะได้คำตอบเป็น0นั่นเองค่ะต่อมานะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนอกจากหาผลบวกผ่านกิจกรรมต้องบวกอย่างไรแล้วนักเรียนสามารถหาผลบวกได้โดยใช้เส้นจำนวนค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาผลบวกของ3บวกด้วยลบ5จากการสังเกตเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางขวาจนถึงจำนวนใดคะเก่งมากค่ะบวกด้วยลบ5นับต่อไปทางซ้ายหรือขวาคะทางซ้ายบวกด้วยลบ5นับต่อไปทางซ้ายกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยนั่นเองค่ะจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะลบ2เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้น3บวกด้วยลบ5มีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อนี้ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วมีใครได้คำตอบหรือยังคะเก่งมากค่ะนั้นเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วย5จากการสังเกตเส้นจำนวนเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะลบ2เก่งมากค่ะบวกด้วย5นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวาบวกด้วย5นับต่อไปทางขวากี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยจะไปสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ
1: 3
0: ดังนั้นลบ2บวกด้วย5มีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยนะคะข้อนี้ครูเชื่อว่านักเรียนเองก็คงได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยจงหาผลบวกของลบ2บวกด้วย2เรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะจากเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะคะเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะเก่งมากค่ะบวกด้วย2นับต่อไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวานับบวกด้วย2นับต่อไปทางขวากี่หน่วยคะ2หน่วยเก่งมากค่ะจะสิ้นสุดที่จำนวนใดคะ
1: 0
0: ดังนั้นลบ2บวกด้วย2จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะจากการที่เราได้ฝึกหาผลบวกกันไปจะเห็นว่าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบหรือ0ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นำมาบวกค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกการหาผลบวกโดยการทำใบกิจกรรมที่1ผลบวกที่ได้ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

นักเรียนได้คำตอบกันหมดแล้วใช่ไหมคะนั้นเราจะมาเฉลยคำตอบด้วยกันค่ะข้อแรก3บวกด้วยลบ7ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะลบ4นั่นเองค่ะเก่งมากข้อที่2ลบ5บวกด้วยลบ1ผลบวกที่ได้เป็นจำนวนใดคะเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะลบ6ถูกต้องค่ะข้อที่3 8บวกด้วยลบ3ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะจำนวนเต็มบวกซึ่งได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ5ต่อมาลบ4บวกด้วย4ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะ0เป็น0

0: 0ซึ่งได้ผลบวกเป็น0นั่นเองค่ะต่อมา7บวกด้วยลบ4ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกและได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ3นักเรียนปลายทางเองครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องค่ะข้อที่6ลบ3บวกด้วย2ได้ผลบวกเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบแล้วได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะลบ1ถูกต้องค่ะข้อสุดท้าย8บวกด้วยลบ2ได้คำตอบเป็นจำนวนใดคะเต็มบวกแล้วได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนคะสังเกตโจทย์บนกระดานค่ะถ้าครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยหาผลลัพธ์ของ1547บวกด้วยลบ325ถ้าเราใช้อุปกรณ์คือฝาขวดหรือเส้นจำนวนนักเรียนคิดว่าเราใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานไหมคะจะเห็นว่าเราใช้เวลาในการหาคำตอบนานมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาผลบวกโดยใช้ค่าสมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะนั้นเรามาดูความหมายของค่าสมบูรณ์กันค่ะนักเรียนตั้งใจฟังตรงนี้นะคะเพราะว่าจะประหยัดเวลาในการหาคำตอบของผลบวกที่มีค่ามากๆค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มจำนวน1คือระยะที่จำนวนเต็มนั้นอยู่ห่างจาก0บนเส้นจำนวนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างค่ะนักเรียนพิจารณาเส้นจำนวนต่อไปนี้นะคะเรียนสังเกตลูกศร นะคะครูมีคำถามว่า5อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ5หน่วยดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ5เท่ากับ5นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสังเกตลูกศรดีๆนะคะครูมีคำถามว่าลบ3อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะเก่งมากค่ะ3หน่วยเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับ3นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มบวกนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า12บวกด้วย13เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า25เพราะฉะนั้นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกสามารถทำได้เช่นเดียวกับการบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะจากการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบโดยใช้เส้นจำนวนในตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่าการบวกกันของจำนวนเต็มลบใช้การนับต่อเช่นเดียวกับการบวกกันของจำนวนเต็มบวกเพียงแต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเปรียบได้กับการนำระยะจาก0ถึงจำนวนเต็มลบของแต่ละจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนั่นคือให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบแต่ละจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างจงหาผลบวกของลบ10บวกด้วยลบ25ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบถูกต้องค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ10เท่ากับ10และค่าสมบูรณ์ของลบ25เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเท่ากับ25แล้วเราจะหาผลบวกได้ยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ของลบ10บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ25แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ35นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจงหาผลบวก19บวกด้วยลบ15ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะ จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบค่าสมบูรณ์ของ19เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ19เท่ากับ19นั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ15เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ15ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมากกว่ากันคะค่าสมบูรณ์ของ19ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเต็มบวกเก่งมากค่ะให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เป็น4นั่นเองค่ะนักเรียนคะจะเห็นว่าการบวกโดยใช้ฝาขวดกับเรื่องค่าสมบูรณ์จะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะคือการหาค่าสมบูรณ์ของ19ซึ่งมีค่าเท่ากับ19เทียบได้กับการหาว่ามีฝาขวดสีขาวอยู่19ฝาและการหาค่าสมบูรณ์ของลบ15ซึ่งมีค่าเท่ากับ15เทียบได้กับการหาว่ามีจำนวนฝาขวดสีน้ำเงินอยู่15ฝาเมื่อเราจับคู่ระหว่างฝาขวดที่สีต่างกันเป็นคู่ๆแล้วหยิบออกจะพบว่าเป็นการนำจำนวนฝาขวดที่มากกว่ามาลบด้วยจำนวนฝาขวดที่น้อยกว่าซึ่งจะเห็นว่ามีฝาขวดสีขาวอยู่ทั้งหมด19ฝาขวดสีน้ำเงิน15ฝาจะได้19ลบด้วย15ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อมานะคะจงหาผลบวกของลบ28บวกด้วย12นักเรียนคะต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ28เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ28เท่ากับ28ค่ะค่าสมบูรณ์ของ12เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12
0: เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมากกว่ากันคะ
1: 28
0: เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ28มีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของ12เพราะฉะนั้นจะตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะจะตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 16
0: เก่งมากค่ะลบ16นั่นเองค่ะต่อมานะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองนั้นมาลบกันซึ่งจะได้ผลบวกเป็น0ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจงหาผลบวกของ35บวกด้วยลบ35ต้องการหาผลบวกของจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบแล้วค่าสมบูรณ์ของ35เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของ35เท่ากับ35ค่าสมบูรณ์ของลบ35เท่ากับเท่าไหร่คะแล้วนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็น0นั่นเองค่ะต่อมานะคะเพื่อฝึกการหาผลบวกครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมการหาผลบวกนี้ค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะ

ี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันนะคะโดยที่ครูจะสุ่มเพื่อนออกมาเฉลยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเพื่อนหาคำตอบข้อแรกถูกไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะข้อที่2ครูขออาสานักเรียน1คนออกมาทำข้อที่2ค่ะใครเสร็จแล้วออกมาเลยค่ะข้อ2ลบ14บวกด้วยลบ30ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเพื่อนทำถูกไหมคะเพื่อนทำถูกไหมเก่งมากค่ะข้อ3ลบ59บวกด้วย59ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเพื่อนตอบถูกไหมคะข้อ4 75บวกด้วยลบ31จะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าที่นักเรียนทำกับเพื่อนเขียนบนกระดานเนี่ยจะได้คำตอบเท่ากันไหมนักเรียนช่วยครูตรวจสอบด้วยนะคะได้คำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเก่งมากนั้นเราไปดูข้อ5ลบ100บวกด้วย55นักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าคำตอบที่เราหาไว้กับที่เพื่อนเฉลยได้เท่ากันไหมเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเก่งมากค่ะต่อมาข้อ6ลบ62บวกด้วยลบ12นักเรียนคิดว่าข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะงั้นเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนช่วยครูตรวจสอบด้วยนะคะว่านักเรียนปลายทางเราได้คำตอบเท่ากันไหมข้อไหนที่เราคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะลบ62บวกด้วยลบ12เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่7ลบ99บวกด้วย100จะได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ1นั่นเองและข้อสุดท้าย120บวกด้วยลบ15นักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าคำตอบที่เราหาไว้กับเพื่อนเฉลยบนกระดานนั้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะครูเชื่อว่ากิจกรรมนี้ทุกคนสามารถหาผลบวกได้แน่นอนและถูกต้องมีใครได้เต็มทั้ง8ข้อไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็น

0: แบบฝึกหัดที่2การบวกจำนวนเต็มเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็มมากยิ่งขึ้นครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยไปทำแบบฝึกที่2เป็นการบ้านนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปในชั่วโมงนี้ค่ะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกทำได้โดยใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะต่อมาการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มทั้งสองมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบต่อมานะคะการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์ไม่เท่ากันให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่านั่นเองค่ะการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาลบกันซึ่งจะได้ผลบวกเป็นศูนย์นั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการลบจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะแบบฝึกหัด4การลบจำนวนเต็มค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสาร

วีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งนักเรียนก็เคยได้เรียนกันมาแล้วเนาะตอนประถมนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าในม.1เนี่ยในชั่วโมงแรกนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเชิญเลยค่ะค่ะในชั่วโมงแรกนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมเคยได้ยินชื่อไหมคุ้นๆบ้างไหมไม่คุ้นเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนในชั่วโมงนี้นะคะแนวคิดเชิงนามธรรมเอาไว้ทำอะไรล่ะแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1เนี่ยก็คืออธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้แก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตามที่กำหนดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมนี่แหละเอามาแก้ปัญหาในการเดินทางนะคะข้อที่2นะคะใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาโดยแยกรายละเอียดที่จำเป็นของปัญหานะคะออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นและอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนนะคะ 3. เห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาที่พบใช้ในชีวิตจริงนะคะโดยปกติทั่วไปเวลาที่เราดำเนินชีวิตปกติประจำวันเราพบเจอปัญหามั้งไหมเจอบ้างไหมคะเจอใช่ไหมเวลาที่ทำไมคะอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางใช่ไหมการใช้ชีวิตอื่นๆถูกต้องไหมคะต้องมีปัญหาให้แก้อยู่ตลอดไหมคะมีไหม
1: ม
0: ีบางปัญหาแก้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วบางปัญหาล่ะ
1: ไม่ได้
0: หรือได้อาจจะช้าอาจจะช้าไปบ้างถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดก่อนนะคะคำถามกติกามีว่าให้นักเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวฟังคำถามจากครูนะจากนั้นระดมความคิดกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะระดมความคิดเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนจะเขียนลงใส่ลงไปในสมุดก็ได้หรือจะไปเขียนที่หน้าห้องบนกระดานดำก็ได้แต่นักเรียนต้นทางเห็นไหมครูมีอะไรให้ลูกครูมีอะไรให้คะ
1: กระดาน
0: กระดานไว้บอร์ดใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะคะอภิปรายร่วมกันก่อนนะจากคำถามของครูเสร็จแล้วทำไมลูกเขียนแนวคำตอบลงไปของใครของมันนะโอเคไหมคะกลุ่มใครกลุ่มมันนะแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มให้นักเรียนตอบโอเคไหมคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะเขาบอกว่าหากนักเรียนต้องการบอกเส้นทางจากโรงเรียนนะคะจากโรงเรียนไปบ้านนักเรียนให้เพื่อนเข้าใจจะมีวิธีการบอกอย่างไรจะมีวิธีการบอกอย่างไรคุยกันได้เลยปรึกษากันได้เลยลูก

0: เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอคำตอบดีไหมนะนำเสนอคำตอบที่โต๊ะเลยนะคะนะคะเอาเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะจากนั้นเป็นกลุ่มที่6นะคะและกลุ่มที่4นะคะอ่ะเชิญเลยค่ะ
1: บอกตำบลอำเภอจังหวัดบ้านเลขที่ครับและอื่นๆพร้อมวาดแผนที่การเดินทางประกอบเพื่อให้เพื่อนเข้าใจยิ่งขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเอาต่อไปกลุ่มที่6
2: บอกว่าจากโรงเรียนไปที่บ้านผ่านร้านค้าหรือสถานีอะไรไปบ้างและบอกเพื่อนว่าต้องเลี้ยวไปทางไหนบ้างและส่ง GPS เพื่อความแน่ใจ
0: นี่เขามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะปรบมือเพื่อนหน่อยลูกนะจะสังเกตได้ว่าทำไมคะกลุ่มที่6เนี่ยเขาจะบอกสถานที่สำคัญด้วยนะใช่ไหมคะมีอะไรคะสถานที่สำคัญของหนูคืออะไรร้านค้าใช่ไหมนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
3: บอกเลขที่บ้านตำบลซอยและอื่นๆให้ชัดเจนหรือเปิด GPS หรือจะบอกทิศทางการไปบ้านของตนเองให้เพื่อนค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยนะเห็นไหมว่าทำไมคะวิธีการบอกนะวิธีการไปอะไรคะเดินทางไปบ้านของนักเรียนใช่ไหมให้เพื่อนๆทราบเนี่ยทำไมลูกแต่ละกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างใช่ไหมคะบางกลุ่มก็ทำไมลงรายละเอียดชัดเจนนะบางกลุ่มก็มีอะไรลูกมีเขาเรียกว่ามีจุดที่แบบว่าทำไมต้องไปถูกแน่ๆเลยนั่นก็คืออะไรรายละเอียดที่สำคัญใช่ไหมคะเช่นอะไรคะบอกบ้านเลขที่ตำบลอำเภออันนี้สำคัญไหมสำคัญไหมลูกสำคัญนะคะแล้วก็บางกลุ่มก็มีการอะไรคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะก็มีอะไรบ้างลูกบอกสถานที่สำคัญอธิบายเส้นทางที่สำคัญจุดนะคะแล้วก็วาดแผนที่นะคะอันนี้เป็นเพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะทีนี้เราจะต้องมาศึกษาใบความรู้ที่1ตอนนี้ใบความรู้ที่1เราได้หรือยังได้แล้วครูแจกไว้ให้บนโต๊ะแล้วถูกต้องไหมคะปลายทางได้หรือยังใบความรู้ที่1นะคะใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะนักเรียนจะเห็นไหมว่าทำไมคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เห็นไหมคะเห็นรูปไหมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะคะดูให้ละเอียดนะศึกษาให้ละเอียดเลยนะแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามโอเคไหมคะโอเคไหมลูกไหนใครยังไม่ได้ใบความรู้มีไหมมีไหมคะปลายทางได้แล้วเรียบร้อยเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะเรียนก็ได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เราเข้าสู่คำถามนะเดี๋ยวครูถามก่อนนะนะคะนักเรียนดูที่สไลด์ก่อนนะคะจากสถานการณ์ในใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนต้องการบอกเส้นทางให้ครูประจำชั้นทราบและสามารถเดินทางจากโรงเรียนไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านใช่ไหมใช่สถานการณ์นี้ไหมที่นักเรียนได้ศึกษาใช่หรือเปล่าคะใช่นะนะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะคำถามที่1คือนักเรียนจะเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไรเป็นลำดับแรกในสถานการณ์นักเรียนต้องทำไมคะต้องมีวิธีการบอกให้ครูทำไมลูกสามารถไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านได้ใช่ไหมคะนักเรียนจะแก้ปัญหานี้นะคะอย่างไรเป็นอันดับแรกอะไรคะขั้นตอนแรกเลย
1: วิเคราะห์ปัญหาครับ
0: วิเคราะห์ปัญหากลุ่มอื่นๆล่ะกลุ่ม4ล่ะตอบซ้ำได้ไม่เป็นไร
2: วิเคราะห์ปัญหาค่ะ
0: วิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรทำไมถึงต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะเราศึกษามาแล้วถูกไหมในใบความรู้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำถามที่2จากสถานการณ์นักเรียนคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาได้อย่างไรคัดแยกยังไงเส้นทางระหว่างอะไรคะเส้นทางระหว่างจากไหนจากโรงเรียนไปบ้านผ่านสถานที่สำคัญเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะนักเรียนจะทำไมมีการคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ตัวแทนกลุ่ม2นะ
4: นำเส้นทางที่ไม่จำเป็นตัดออกครับ
0: ตัดออกเลยใช่ไหม
4: ใช่
0: เพราะว่าอะไรคะมันเกี่ยวข้องไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องสมมุติไปได้3เส้นทาง
4: เส้นทาง
0: สมมตินะ
4: ก็ต้องหาเส้นทางที่ใกล้สุดครับแล้วอีก2เส้นทางก็ต้องตัดทิ้งครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอยากฟังกลุ่มนี้ตอบบ้างกลุ่ม3เนี่ยนะคะนักเรียนจะออกแบบวิธีการการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีใดได้ไหมกลุ่มไหนก็ได้ค่ะเมื่อกี้แซวเล่นได้ไหมฟังคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีใดไอ้เส้นทางจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยนักเรียนจะออกแบบวิธีการบอกเส้นทางอย่างไรทำเป็นอะไรดีกลุ่มที่หนึ่งไม่ได้ได้ยินเสียงกลุ่มที่หนึ่งตอบเอามาอยู่ไหนคะตอบเลย
5: ว่าแผนผังค่ะ
0: วาดแผนผังเป็นยังไง
5: ของเส้นทางจากโรงเรียนไปบ้านค่ะ
0: จากโรงเรียนวาดแผนนี้เพื่อนเขาใช้วิธีการวาดแผนผังจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านแล้วต้องบอกสถานที่ไหม
5: บอกค่ะ
0: บอกไหมคะ
5: บอก
0: บอกนะถึง4แยกไฟแดงอะไรก็ต้องบอกไหมต้องบอกต้องใส่รายละเอียดลงไปด้วยใช่ไหมคะขออีกสักกลุ่มนึงค่ะกลุ่มที่3นี่กลุ่มที่3
6: ส่ง GPS ให้ครูค่ะ
0: ส่ง GPS ให้ครูแล้วถ้าสมมุติว่าวันนั้นอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ล่ะทำยังไงดีเอ่ย
6: วาดภาพค่ะ
0: วาดเป็นอะไรคะ
6: วาดสถานที่สำคัญแล้วก็เส้นทางต่างๆค่ะ
0: วาดเป็น
6: แผนผังค
0: ่
6: ะ
0: แผนผังหรือแผนอะไร
6: แผนที่ค
0: ่
6: ะ
0: แผนที่นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็ว นักเรียนยังบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาที่ครูถามออกไปนักเรียนยังตอบไม่ตรงคอนเซปต์เนี่ยไม่เป็นไรนะนะคะดีแล้วที่เราทำไมคะกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าตอบคำถามถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกนะในใบกิจกรรมนะคะเพื่อทำไมคะให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะในกิจกรรมที่1เรื่องบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะตามจริงเนี่ยสถานการณ์เนี้ยเราเริ่มถามกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาจากใบความรู้ที่1ใช่ไหมคะเอามาปรับใช้กับอะไรคะใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมนี้นะคะฟังนะเดี๋ยวแรกๆข้อแรกๆเดี๋ยวเราทำพร้อมกันดีไหมดีไหมคะช่วยๆกันทำไมคะลูกช่วยๆกันคิดช่วยวิเคราะห์ไปก่อนเนาะในใบกิจกรรมที่1เรื่องบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะทีนี้เรามาดูนะคำถามแรกของเขาคืออะไรในใบกิจกรรมคำถามแรกของเขาคืออะไรลูกทีนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าในแผนที่มีรายละเอียดของอะไรบ้างจริงไหมอันนี้เข้าสู่กระบวนการข้อที่1ใช่ไหมวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ป่ะใช่ไหมตามหลักของแนวคิดเชิงนามธรรมใช่ไหมคะคือวิเคราะห์ก่อนเนาะว่าทำไมคะในแผนที่นี้มีรายละเอียดของอะไรบ้างมีอะไรบ้างล่ะไหนตอบครูหน่อยสิมีอะไรบ้างมีอะไรนะมีบ้านเหรอบ้านอยู่ตรงไหนเอ่ยบ้านของฉันใช่ไหมอันนั้นครูวงไปเลยนะดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะบ้านแล้วมีอะไรอีกมีอะไรคะมีตลาดมีร้านเกมปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีกโรงเรียนร้านขนมนะคะในแผนที่เนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะจริงๆเลยกว่าจะถึงโรงเรียนจริงไหมนะผ่านทั้งร้านอะไรไปด้านบนก็ผ่านร้านขนมมาด้านล่างก็ร้านอะไรลูกร้านเกมใช่ไหมนะแสดงว่ามีสถานที่หลายสถานที่เลยนะคะมีอะไรบ้างมีร้านขนมมีบ้านคุณยายมีปั๊มน้ำมันมีตลาดร้านเกมแล้วที่อะไรเนี่ยตรงกลางเนี่ยที่ไม่ได้บอกชื่อไว้มีโรงพยาบาลนะคะแต่ละเส้นทางมีอะไรคะมีระยะทางบอกไหมมีไหมคะมีนะคะมีสวนสาธารณะด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือรายละเอียดที่อยู่ในแผนที่ถูกต้องไหมคะถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องจะตัดอะไรออกได้บ้างถ้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเราจะสามารถตัดอะไรออกได้บ้างดูดีๆก่อนนะดูโจทย์ก่อนนะดูซิดูในแผนที่แล้วด้านล่างคำอธิบายด้านล่างเขาว่ายังไงโจทย์ก็ถามว่าอะไรมิชชั่นนี้เราต้องทำอะไรคะเขาบอกว่าอะไรคะเอาขอตัวแทนสักหนึ่งคนอ่านด้านล่างให้ครูฟังหน่อยอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมเอาไหนกลุ่มไหนจะอาสากลุ่มที่5ได้ไหมคะอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมเอากลุ่มที่5เห็นไหมลูกเห็นไหมคะจดไว้ยังไงจดไว้ยังไงด้านล่างใต้แผนที่อะค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วๆให้กำลังใจเพื่อน
2: เมื่อเปิดภาคเรียนนักเรียนต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนด้วยตนเองทุกวันโดยก่อนที่จะไปโรงเรียนต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนได้ในแผนที่มีรายละเอียดของสถานที่และเส้นทางมากมายซึ่งบางส่วนไม่มีความจำเป็นเลยเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางนักเรียนจะ วางแผนการเดินทางอย่างไรเพื่อให้ใช้ระยะทางสั้นที่สุด
0: โจทย์เขาบอกว่ายังไงคะต้องใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมอ่ะปรบมือเพื่อนก่อนเมื่อกี้นี้ลืมเป็นกำลังใจเพื่อนนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะต้องตัดอะไรออกได้บ้างตัดอะไรบ้างร้านเกมใช่ไหมร้านเกมนี่จำเป็นไหมอยู่ในโจทย์คีย์หลักของเราไหมไม่เลยใช่ไหมคะตัดร้านเกมออกตลาดจำเป็นไหม
7: จำเป
0: ็
7: น
0: อะไรอีกปั๊มน้ำมันอยู่ไหนล่ะปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีกร้านขนมตัดออกเลยเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะโรงพยาบาลตัดออกไหมตัดไหมตัดไปก่อนเนาะนะคะมีใครตัดบ้านของฉันออกไหมเนี่ยจำเป็นอยู่นะบ้านของฉันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะสิ่งที่สถานที่ที่จำเป็นอยู่เท่าไหร่3แห่งคือ
7: เรียนบ้าน
0: ฮะคืออะไรคะ
7: บ
0: ้
7: านของ
0: เราก็จะเหลืออะไรลูกบ้านใช่ไหมบ้านของฉันจำเป็นไหมในเหตุการณ์นี้จำเป็นอะไรอีก
7: ตลาด
0: เพราะโจทย์บอกว่าทำไมต้องไปอะไรนะไปส่งอะไรนะครับผักต้องไปส่งผักให้แม่ที่ตลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแวะไหมแวะนะคะจากนั้นทำไมสถานที่สุดท้ายคือโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไร

0: ข้อที่1เขาถามว่าอะไรลูกข้อที่1เขาถามว่าอะไรคะ
1: ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณามีจำนวน
0: เท่าไหร่ใช่ไหมตอบทีนี้ตอบได้หรือยังว่ากี่สถานที่ตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยเท่าไหร่คะ
2: 3
0: เขียนลงไปเลย3สถานที่นั้นได้แก่ตอบมีอะไรคะ
1: บ
0: ้านของฉันตลาดและโรงเรียนนักเรียนไปทางก็เขียนลงไปในใบกิจกรรมเลยข้อแรก

0: เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่ายังไงวันนี้น่ารักทุกกลุ่มเลยมีตัวแทนช่วยตอบข้อที่2เขาบอกว่ายังไงจะเข้าสู่อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมในข้อที่2แล้วใช่ไหมนะคะนั่นก็คืออะไรลูกโจทย์เขาบอกว่ายังไงจากสถานการณ์ที่อะไรลูกเอาพูดได้เลยค่ะ
1: จากสถานการณ์ที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนว่าภาพโดยลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นดังนี้1ใช้วงกลมแทนสถานที
0: ่
1: 2ใช้เส้นตรงหรือเส้นโค้งแทนเส้นทางซึ่งจากสถานที่1ไปยังสถานที่1อาจมีได้หลายเส้นทาง3ใช้ตัวเลขแทนระยะทาง
0: ใช้ตัวเลขแทนระยะทางใช่ไหมคะเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะมักจะไปใส่ใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็นถูกต้องไหมกว่าจะวาดบ้านหลังนึงกว่าจะวาดโรงเรียนเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆก็แทนไปด้วยอะไรคะวงกลมไปเลยถูกต้องไหมจะได้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นทำไมเส้นทางที่เราไปแทนด้วยเส้นตรงหรือเส้นโค้งเท่านั้นนะคะนักเรียนจะได้ไหมทำไมไม่ต้องไปโฟกัสกับอะไรโอ้จะต้องสร้างเลนถนนจะต้องอะไรคะมีขีดกลางเส้นประอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นเลยนะคะต่อมาคืออะไรระยะทางนักเรียนต้องแทนด้วยอะไรคะแทนด้วยอะไรลูกตัวเลขนะคะแทนด้วยตัวเลขนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องวาดแผนผังของนักเรียนนะคะที่อะไรคะที่ประกอบด้วยสถานที่ในข้อที่1นะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบกิจกรรมเลยทำได้ไหมเรามีกฎอยู่แล้วใช่ไหมวาดทำไมคะในกฎอยู่ในข้อที่2แล้วถูกต้องไหมอย่าวาดบ้านมีหลังคาหน้าต่างมีเสาธงเนี่ยไม่ต้องนะเพราะว่าแต่สถานที่ต้องแทนด้วยอะไรแทนด้วยอะไรคะวงกลมนะคะวงกลมเท่านั้นนะนักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเลย
1: แผงผังของหนูที่ประกอบด้วยสถานที่มีดังนี้จากบ้าน400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตรจากโรงเรียนไปบ้าน270เมตรค่ะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางอ้อมจากบ้านไปตลาด640เมตรจากตลาดไปโรงเรียน670เมตรจากโรงเรียนไปบ้านทั้งหมด770เมตรค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปอะไรคะ
1: เส้นทางที่สั้นที่สุดที่หนูว่าแผนที่ใหม่ก็คือจากบ้านไปตลาด400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตร
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางนะถ้าใครสามารถปรับปรุงนะคะใบกิจกรรมนักเรียนได้นักเรียนทำเลยนะคะภายในคาบนี้นะสำหรับเรียนไปทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสถานที่ที่จำเป็นนำมาพิจารณากี่สถานที่ลูกกี่สถานที่คะ3สถานที่ได้แก่อะไรบ้านโรงเรียนและตลาดนะคะอันนี้คืออะไรคะแผนผังที่ได้ทำการอะไรคะวิเคราะห์เนาะแล้วก็วาดออกมานะคะต่อมานะคะข้อที่3คืออะไรคะเงื่อนไขคือต้องทำไมคะต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดนะคะนี่คือเงื่อนไขของเขานะเส้นทางสามารถทำไมคะได้ทั้งหมด4เส้นทางใช่ไหม4เส้นทางนะคะมีอะไรบ้างลูกตามตารางนี้เลยนะนะคะแล้วก็มีระยะทางรวมนะแต่ใน4เส้นทางนี้จะมี1เส้นทางที่ทำไมสั้นที่สุดเส้นทางที่สั้นที่สุดคือบ้านตลาดโรงเรียนโดยมีระยะทางทั้งสิ้น770เมตรนะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ทำไมคะเราตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปหมดแล้วแล้วก็วาดเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมคะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดสรุปสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนนะเขาบอกว่าการลดรายละเอียดการลดรายละเอียดของแผนที่แล้ววาดแผนที่ใหม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างช่วยแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างคะตอนแรกเราวาดแผนที่หลายเส้นทางเลยใช่ไหมคะแล้วเราทำไมคะลดรายละเอียดของแผนที่ลงไปช่วยอะไรช่วยอะไรคะช่วยอะไรลูกได้ตัวแทนแล้วได้ตัวแทนตอบแล้ว
2: ให้ช่วยดูง่ายกว่าเดิมค่ะ
0: ลดเขาเรียกว่าอะไรนะลดอะไรคะ
2: ลดเส้นทางค่ะ
0: ลดความซ้ำซ้อนใช่ไหมลดความซ้ำซ้อนของเส้นทางตัดอะไรคะสิ่งที่ทำไมไม่จำเป็นออกไปอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะนะคะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนนะคะเขาบอกว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นการแยกสาระสำคัญของปัญหานะคะออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของปัญหาการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาสามารถทำได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือ1อะไรลูก1คือวิเคราะห์ปัญหาพิจารณาว่าปัญหานั้นคืออะไรมีข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไรบ้างในโจทย์ใบกิจกรรมเราได้วิเคราะห์ไหมวิเคราะห์ไหมคะวิเคราะห์นะคะข้อที่2คืออะไรคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะต่อมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับนะคะสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้เหมือนในกิจกรรมที่นักเรียนทำคือนักเรียนวาดออกมาเป็นแผนผังใช่ไหมที่ตัดรายละเอียดที่ทำไมมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะออกไปนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะต้องไปทบทวนนะคะไปทบทวนนักเรียนนะเพื่อให้ทำไมคะเ ข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะต้องมาเจอในบทเรียนครั้งต่อไปนี่ก็คือเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่2นะคะนักเรียนนะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1คือใบความรู้นะที่ครูแจกให้ไปวันนี้เอามาทำอะไรเอามาทำไมคะทบทวนนะคะทบทวนดูปัญหานักเรียนจะได้เป็นการฝึกกระบวนการไปในตัวนะคะต่อมานักเรียนจะต้องเตรียมอะไรคะใบงานที่2เรื่องไร่ข้าวโพดจำลองเราจะต้องมาทําไมนําหลักแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในใบกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนกลับไปทําไมครูให้กันบ้าน1อย่างคืออะไรคะให้กลับไปอ่านเพิ่มเติมดีมั้ยนะคะเพราะว่าวันนี้เราเจอโจทย์แรกอาจจะทําไมอาจจะยังคิดบางขั้นตอนยังอาจจะยังทําไมคะไม่ชํานาญเนาะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทําไมฝึกกิจกรรมภายในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็วันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเต้นชั่วโมงทำความเคารพ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะนั่นก็คือเรื่องการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนเต็มที่กำหนดค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนการลบจำนวนนับกันก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อ1กันเลยค่ะ5ลบด้วย1ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2 5ลบด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ3นั่นเองค่ะข้อ3 5ลบด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ2นั่นเองข้อ4 5ลบด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองและข้อสุดท้าย5ลบด้วย5จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะนักเรียนเกรดแบบรูปของผลลัพธ์ตั้งแต่ข้อ1ถึง5นะคะตอนนี้นักเรียนได้ข้อสังเกตยังคะถ้านักเรียนได้ข้อสังเกตแล้วนั้นเรามาดูคำถามถัดไปเลยค่ะครูถามว่า5ลบด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากนั่นก็คือลบ1นั่นเองค่ะต่อมา5ลบด้วย7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะลบ2นั่นเองและครูก็เชื่อว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามคุณครูปลายทางอยู่เช่นกันค่ะข้อสุดท้าย5ลบด้วย8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะลบ3นั่นเองค่ะแล้วถ้าครูให้นักเรียนหาคำตอบของ5ลบด้วย288ล่ะคะถ้านักเรียนใช้แบบรูปข้างต้นนักเรียนจะใช้เวลาในการหาคำตอบนานไหมคะนานใช่ไหมคะเราใช้เวลาในการหาคำตอบนานดังนั้นเราจะอาศัยความรู้เรื่องจำนวนตรงข้ามมาช่วยในการหาผลลบนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูความหมายของจำนวนตรงข้ามกันก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังตรงนี้นะคะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวน1คือจำนวนเต็มอีกจำนวน1โดยที่จำนวนทั้ง2นี้อยู่ห่างจากอะไรคะเก่งมากค่ะอยู่ห่างจาก0เป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะครูเริ่มที่0ไปทางขวาจนถึงจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อนะคะครูเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะลบ4นั่นเองแล้วถ้าคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของ4คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ4นั่นเองและถ้าครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะคือ4นั่นเอง4บวกด้วยลบ4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะและลบ4บวกด้วย4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเอง7บวกด้วยลบ7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ7บวกด้วย7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเองต่อมานะคะ

0: บวกด้วยลบ9เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ9บวกด้วย9จะเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างเมื่อกี้เราจะได้ว่าเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลบ A บวกด้วย A ค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะคำถามคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือ4คะจากเก่งมากค่ะเพราะว่าระยะห่างเท่ากันใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราเลยได้ว่าลบของลบ4เท่ากับ4ซึ่งก็คือเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คือ A นั่นคือลบของ A จะเท่ากับ A นั่นเองค่ะนักเรียนตั้งใจดูข้อตกลงตรงนี้นะคะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นก็คือ a ลบด้วย b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะให้นักเรียนจดบันทึกข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกลงไปในสมุดเลยนะคะนักเรียนจะได้จำได้ค่ะเพราะว่าในการหาผลลบเราจะต้องอาศัยข้อตกลงนี้ในการหาคำตอบค่ะ

0: ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะค่ะตอนนี้นักเรียนจำได้ยังคะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อนี้นะคะจงหาผลลบของ13ลบด้วย27นักเรียนคิดว่าในการหาผลลบของจำนวนเต็มจะต้องทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรกคะเขียนการลบในรูปการบวกใช่ไหมคะตัวตั้งของเราคือจำนวนใดคะ13ตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 27
0: แล้วจำนวนตรงข้ามของ27คือจำนวนใดคะ
1: 27
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวก13บวกด้วยลบ27นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ27คือ27ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ13คือ13นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 14
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ14นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลลบเท่ากับลบ14ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลลบของลบ35ลบด้วย14จากโจทย์จะเห็นว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: ลบ35

0: เก่งมากค่ะลบ35แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 14
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ14แล้วจำนวนตรงข้ามของ14คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ14นั่นเองข้อตกลงที่คุณครูให้นักเรียนจดบันทึกนักเรียนจำได้ไหมคะว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะ
2: ตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบ
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ35ลบด้วย14เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกทำได้ยังไงคะลบ35บวกด้วยลบ14นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 21ลบเท่าไหร่นะคะ
3: 49
0: เก่งมากค่ะลบอะไรคะลบ49นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้จึงได้ผลลบเท่ากับลบ49นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะจงหาผลลบของลบ12ลบด้วยลบ14จากโจทย์ตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: ลบ12
0: เก่งมากค่ะลบ12แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: ลบ14
0: เก่งมากค่ะจากข้อตกลงการเขียนการลบในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะเก่งมากค่ะจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 14
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบ12ลบด้วยลบ14เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกทำได้ยังไงคะลบ12บวกด้วย14นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากค่ะเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของ14คือ14ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ12คือ12นั่นเองค่ะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ2นั่นเองค่ะต่อมานะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งโจทย์การลบจำนวนเต็มจำนวน4ข้อซึ่งประกอบด้วยการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะให้นักเรียนตั้งโจทย์ทั้ง4ข้อลงไปในกระดาษ A3 ที่คุณครูแจกให้ค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนสลับโจทย์กับกลุ่มข้างๆค่ะจากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มที่สร้างโจทย์เจ้าของโจทย์เนี่ยมาตรวจคำตอบให้นักเรียนค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนคะจากการทำกิจกรรมเมื่อกี้เราได้ฝึกการหาผลลบกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่าบางกลุ่มโดนเพื่อนที่ตั้งโจทย์การลบยากมากใช่ไหมคะคือใช้ตัวเลขเยอะไหนมีใครมาบอกครูได้บ้างว่าถูกหมดทั้ง4ข้อเลยกลุ่มไหนถูกหมดทั้ง4ข้อเก่งมากค่ะและเชื่อว่านักเรียนทุกคนเองก็ได้ฝึกการหาผลลบอย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การลบจำนวนเต็มค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหาร1อย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนสังเกตนะคะจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มหาคำตอบข้อแรกจากจุดเริ่มต้นค่ะนั่นคือลบ22ลบด้วย102เมื่อนักเรียนหาคำตอบแล้วนักเรียนก็เลือกเดินตามเส้นทางที่นักเรียนได้คำตอบแล้วจะนำทางนักเรียนไปยังข้อถัดไปนั่นเองค่ะให้นักเรียนทำต่อไปจนเสร็จจนถึงจุดสิ้นสุดเพื่อหาคำตอบว่าต้นกล้าเนี่ยไปซื้อของชนิดใดค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสามารถลงมือทำไป

0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะจากคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหาร1อย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดคะ
1: น้องไก่ทอด
0: เรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมจุดเริ่มต้นเริ่มที่ลบ22ลบด้วย102จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ124นั่นเองต่อมาลบ50ลบด้วยลบ36จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อมา165ลบด้วย48ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ117นั่นเองต่อมา160ลบด้วยลบ177ได้ผลลัพธ์เท่ากับ

0: ไหร่คะ337เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาลบ75ลบด้วย34ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นลบ109ต่อมาลบ200ลบด้วยลบ50ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ150นั่นเองต่อมา35ลบด้วยลบ16ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ51ได้คำตอบเป็น51นั่นเองค่ะต่อมาลบ20ลบด้วยลบ88ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 68
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากค่ะต่อมา72ลบด้วย84ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -12 ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะเราเลยได้คำตอบว่าต้นกล้าไปซื้อน่องไก่ทอดนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะงั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งคืออะไรคะนักเรียน
1: จ
0: ำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งโดยที่จำนวนทั้งสองนี้อยู่ห่างจาก
1: ศู
0: นย์เก่งมากค่ะเป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ a เขียนแทนด้วยลบ a และ a บวกด้วยลบ a จะมีค่าเท่ากับศูนย์ซึ่งเท่ากับลบ a บวกด้วย a นั่นเองค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ a คืออะไรคะเก่งมากค่ะจำนวนตรงข้ามของลบ a คือ a นั่นเองนั่นคือลบลบ a จะเท่ากับ a ค่ะต่อมานะคะการหาผลลบของจำนวนเต็มทำได้ยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกเก่งมากค่ะซึ่งอาศัยข้อตกลงที่ว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนั่นคือ a ลบด้วย b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนเต็มสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมแบบฝึกหัด3โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มแบบฝึกหัด5โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีถ้านักเรียนไม่มีคำถามนักเรียนปลายทางล่ะคะหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงต่อไปค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทุกคนทำความเคารพ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.

แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนนักเรียนปลายทางและก็คุณครูปลายทางทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านกำลังรับชมช่องDLTV 7นะครับและตอนนี้ก็คือรายวิชาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราเจอกันครั้งแรกนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในภาคเรียนที่1นี้เราจะต้องเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าใน1ภาคเรียนนี้นะครับเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับในภาคเรียนที่1รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจะมีเรื่องที่ต้องเรียนด้วยกันทั้งหมดกี่หน่วยมีเด็กๆคนไหนทราบแล้วบ้างมีไหมเอ่ยยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับหน่วยการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1ที่เราจะต้องเรียนนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หน่วยนะครับหน่วยที่1นะครับก็คือชื่อหน่วยว่าสารในชีวิตประจำวันซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนในหน่วยที่1กันนะครับหน่วยที่2โลกใต้เลนนะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่มีขนาดเล็กนะครับที่เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษานะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชเราจะมาเรียนรู้กันว่าพืชสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้อย่างไรบ้างนะครับและหน่วยที่4หน่วยสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนกันในภาคเรียนนี้ก็คือการเจริญเติบโตของพืชนะครับเราจะได้เรียนกันในส่วนของพืชนะครับว่าพืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างไรนะครับการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็คือ4หน่วยการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนกันในภาคเรียนที่1นี้นะครับอ่ะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะเรียนหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: เอ๊ะนักเรียนต้นทางอาจจะดูยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าครูจะมีท่าประจําซึ่งเราจะต้องทําทุกครั้งเมื่อเราพร้อมนะครับเดี๋ยวครูจะทําท่าตัวอย่างให้ดูนะครับท่าเมื่อไหร่ที่ครูครูเสือนะครับหรือว่าครูอลงกรณ์สวนเพชรนะครับถามนักเรียนว่านักเรียนพร้อมไหมครับนักเรียนจะต้องทําท่าแบบนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นได้ไหมทำได้ไหมเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ครูถามว่านักเรียนพร้อมหรือยังครับนักเรียนต้องทำท่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่านักเรียนพร้อมแล้วอ่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคแสดงว่านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับปลายทางแล้วครับพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆต้นทางแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะต้องเรียนกันในเรื่องอะไรนะครับหน่วยที่1สําหรับวันนี้ที่จะต้องเรียนนะครับครูบอกไปแล้วว่าชื่อสารในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนก็คือการใช้ประโยชน์จากธาตุเราจะใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างไรบ้างนักเรียนต้นทางมีใครพอจะรู้จากธาตุอะไรบ้างหรือเคยได้ยินผ่านมาแล้วบ้างเคยได้ยินไหมครับมีใครเคยได้ยินบ้างลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสิมีธาตุอะไรที่เราเคยได้ยินผ่านมาบ้างมีไหมเอ่ย
3: โพแทสเซ
0: ีย
3: ม
0: โพแทสเซียมมีโพแทสเซียมนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกมือขึ้นตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับมีอีกไหมครับนอกจากธาตุโพแทสเซียมมีหนึ่งธาตุใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับธาตุกันนะครับว่ามันมีธาตุอะไรบ้างนะครับแล้วมีสารอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากธาตุนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับครูมีกิจกรรมนะครับที่จะให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับว่าช่วยบอกฉันทีฉันมีชื่อว่าอะไรแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะครับครูมีของบางสิ่งบางอย่างที่จะมามอบให้กับนักเรียนนะครับสิ่งนั้นก็คือสมุดเล่มเล็กเล่มนี้นะครับสมุดเล่มเล็กเล่มนี้นะครับครูเรียกมันว่าสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับออกมารับสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับเชิญได้เลยครับกลุ่ม1 2 3 4 5 6ตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับสมุดสะสมสติกเกอร์ได้เลยครับเชิญเลยครับลุกมาได้เลยครับกลุ่มละ1เล่มนะครับเลือกได้เลยเลือกได้เลยชอบสีไหนนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับสมุดสะสมสติกเกอร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมุดที่ได้รับไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนเขียนชื่อกลุ่มแล้วก็สมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับแล้วสมุดสะสมสติกเกอร์นี้เราจะมีไว้ทําอะไรนะครับในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นม.1กับครูเสือนะครับจะมีการ จกสติ๊กเกอร์

0: คือให้กับนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและก็สนใจในการเรียนนะครับซึ่งครูจะแจกไปแล้วก็ให้นักเรียนติดสะสมไว้ในสมุดสะสมสติกเกอร์โอเคไหมครับทุกคนเข้าใจนะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ครูอยากจะแจกแล้วกิจกรรมนี้เราจะเอาสติกเกอร์สักกี่ดวงดี1 2 3 4 5โอ้5ดวงเลยเหรอได้5ดวงเลยนะครับโอเคกิจกรรมนะครับช่วยบอกฉันทีฉันมีชื่อว่าอะไรนะครับครูจะมีคำใบ้ให้กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคำใบ้ของครูมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คำใบ้นะครับครูจะเปิดให้นักเรียนดูทีละคำใบ้คำใบ้จนถึงคำใบ้ที่4แต่ถ้านักเรียนสามารถตอบได้นะครับสามารถยกมือขึ้นได้นะครับว่าช่วยบอกฉันทีฉันมีชื่อว่าอะไรพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วต้องทำยังไงพร้อมแล้วตื่นเต้นโอเคครับคำใบ้ที่1เป็นธาตุชนิดหนึ่งโอ้แล้วมีชื่อว่าอะไรล่ะธาตุนี้ชื่อว่าอะไรนะครับคำใบ้ที่2พบมากในกล้วยมันฝรั่งและผักใบเขียวยังกว้างอยู่ไหมยังกว้างอยู่เนาะนะครับถ้านักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะตอบได้สามารถยกมือแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับคำใบ้ที่3เป็นแร่ธาตุสำคัญในร่างกายแสดงว่าธาตุชนิดนี้มันจะอยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมสุดท้ายนะครับสัญลักษณ์ทางเคมีของมันคือตัว K 4คำใบ้นี้นะครับเป็นธาตุชนิดหนึ่งพบมากในกล้วยมันฝรั่งและผักใบเขียวเป็นแร่ธาตุสำคัญในร่างกายสัญลักษณ์ทางเคมีคือตัว K มีใครที่พอจะตอบคำถามให้ครูได้ว่าธาตุชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรยกมือได้เลยนะครับมีไหมมีไหมตัวแทนจากกลุ่ม2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่ม2ดูว่าธาตุชนิดนี้กลุ่ม2เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นธาตุอะไรนะครับขอเชิญกลุ่ม2ลุกขึ้นตอบได้เลยครับว่าธาตุนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับสติกเกอร์5ดวงนะครับเชิญได้เลยครับ
1: แคลเซียมครับ
0: แคลเซียมประมือเพื่อนก่อนขอบคุณครับธาตุแคลเซียมยังไม่ถูกต้องนะครับอาเชิญนั่งเลยครับปรึกษากันได้นะครับ1 2 3 4 5 6กลุ่ม2ที่ตอบไปแล้วสามารถที่จะตอบได้อีกครั้งนึงนะครับว่าธาตุนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับกลุ่ม6ยกมือครับกลุ่ม6ยกมือเรามาดูกลุ่ม6ดูซิว่าหลังจากที่เขาปรึกษากันแล้วนะครับกลุ่ม6จะตอบว่ามันคือธาตุอะไร
2: โพแทสเซียมค่ะ
0: อะไรนะครับ
2: โพแทสเซียมค่ะ
0: โพแทสเซียมถูกต้องครับประมือเพื่อนครับธาตุนี้นะครับมีชื่อว่าธาตุโพแทสเซียมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่6มารับสติกเกอร์ได้เลยครับกี่ดวงนะเมื่อกี้ที่เราตกลงกัน5ดวงนะครับมาได้เลยครับมารับได้เลยสติกเกอร์ที่คุมให้นะครับมีหลายรูปภาพมากเลยนะครับนักเรียนเราสามารถเลือกได้นะครับเอาแค่1ดวงเองเหรอครับกี่ดวง5ดวง5ดวง2 3 4และ5ครบหรือยังครับโอเคครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างใช่ไหมครับที่เราจะสามารถได้สติกเกอร์ไปสะสมในสมุดสะสมสติกเกอร์ของเรานะครับโอเคนะครับธาตุนี้นะครับมีชื่อว่าธาตุโพแทสเซียมนะครับทีนี้คำถามของครูคือแล้วธาตุโพแทสเซียมเราสามารถที่จะเอาธาตุเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างตอนนี้เรารู้แล้วว่าธาตุที่ครูใบ้ให้มาเมื่อสักครู่นี้4คำใบ้นะครับคือธาตุโพแทสเซียมแล้วเราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างมีใครพอที่จะช่วยครูตอบได้ไหมมีไหมว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างมีไหมครับถ้านักเรียนมีคำตอบนะครับสามารถยกมือแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยดูแลนักเรียนแล้วก็รับฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับโอเคครับนักเรียนต้นทางพอจะบอกครูได้ไหมว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างกลุ่มหนึ่งได้ไหมครับยังไม่ได้กลุ่ม2อย่างกลุ่ม3ยังไม่ได้กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากธาตุใช่ไหมจากชื่อเรื่องที่ครูบอกไปซึ่งธาตุที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือธาตุโพแทสเซียมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของอธิบายสมบัตินะครับประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับว่าธาตุโพแทสเซียมมีสมบัติอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างและผลกระทบของมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนจะต้องยอมรับความคิดเห็นโดยยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการตัดสินใจเลือกใช้ธาตุโพแทสเซียมอย่างปลอดภัยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องนำธาตุโพแทสเซียมไปใช้นะครับมันจะปลอดภัยไหมคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับต่อมานะครับการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกใช้ธาตุอย่างปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของธาตุประโยชน์ของธาตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในวันนี้เลยดีกว่านะครับกิจกรรมมีชื่อว่าการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับนักเรียนเคยได้ยินชื่อเหมืองแร่โพแทสไหมยังไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะการทำเหมืองแร่โพแทสมันเป็นอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรและมันเกี่ยวกับธาตุโพแทสเซียมอย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับ1ใบความรู้ที่1เรื่องการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับและอีก1อย่างที่นักเรียนจะต้องมีก็คือใบงานที่1นะครับการทำเหมืองแร่โพแทสซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับครูได้ดำเนินการแจกทั้งใบความรู้และใบงานให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถหยิบไปคนละ1ชุดได้เลยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยแจกเอกสารทั้งใบความรู้และก็ใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมไปกับไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้รับทั้งใบความรู้และก็ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับเราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับ1 นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1 นะครับก็คือใบความรู้เรื่องการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับหลังจากศึกษาใบความรู้ที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆและตอบคำถามท้ายกิจกรรมและก็บันทึกลงในใบงานที่1โดยประเด็นที่จะต้องร่วมกันอภิปรายนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเด็น1สมบัติของธาตุโพแทสเซียมนะครับ2ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมนะครับ3ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมเราจะต้องรวบรวมทั้งหมด3ประเด็นนะครับก็คือสมบัติของธาตุโพแทสเซียมประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับมีนักเรียนคนไหนสงสัยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมไหมครับขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรนะขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรศึกษาใบความรู้กันก่อนแล้วเราก็ร่วมการอภิปรายนะครับเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโพแทสเซียมนะครับประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมจากนั้นให้เราทำยังไงต่อตอบคำถามใช่ไหมครับลงในใบงานที่1ซึ่งใบงานที่1มีทั้งหมดกี่คำถามเอ่ยมีใครเปิดดูเลยบ้าง4คำถามจริงไหมเปิดดูดีๆนะครับมีทั้งหมด5คำถามนะครับมีทั้งหมด5คำถามคำถามที่1สมบัติของธาตุโพแทสเซียมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนจะสามารถหาคำตอบได้จากการศึกษาใบความรู้ที่1นะครับข้อที่2ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างนะครับข้อที่3ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างข้อที่4นะครับผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสมีอะไรบ้างเอ๊ะข้อที่3กับข้อที่4มันขึ้นต้นด้วยคำว่าผลกระทบใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีข้อที่แตกต่างกันอยู่นะครับข้อที่3คือผลกระทบจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับส่วนข้อที่4คือผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับและอีก1ข้อนะครับข้อสุดท้ายถ้าสมมติว่าชุมชนของนักเรียนนะครับที่นักเรียนอาศัยอยู่นะครับต้องการที่จะสร้างเหมืองแร่โพแทสในบริเวณชุมชนนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เราจะเห็นด้วยไหมว่าการทำเหมืองแร่โพแทสควรจะเกิดขึ้นในบริเวณชุมชนของเราหรือไม่พร้อมกับบอกเหตุผลครูด้วยนะครับโอเคพร้อมเอ่ยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ เริ่มต้นจากการศึกษาใบความรู้นะครับซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มของเราได้นะแล้วก็ร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมด5ข้อนะครับถ้านักเรียนมีประเด็นสงสัยหรืออยากจะสอบถามสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะยกมือถามคุณครูปลายทางที่ควบคุมและก็ดูแลนักเรียนได้เลยนะครับ

เอาละครับเด็กๆทุกคนนะครับนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วพอจะหาคำตอบได้ไหมพอได้ไหมครับได้เนาะทีนี้เดี๋ยว

0: ไปนะครับครูจะหาผู้โชคดีกลุ่มไหนจะโชคดีที่จะสามารถมาตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้ครูได้นะครับโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคพร้อมแล้วนะครับเรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนสามารถยกมือแล้วก็ตอบขอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1นะครับสมบัติของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ผ่านมาแล้วมีใครที่จะสามารถบอกครูได้บ้างว่าสมบัติของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างใครจะตอบยกมือขึ้นได้เลยครับกลุ่ม2ยกมืออย่างไวนะครับกลุ่ม2เขาอยากได้สติ๊กเกอร์แล้วนะครับข้อนี้ให้5ดวงเหมือนกันนะครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับว่าสมบัติของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เป็นธาตุโลหะที่มีสถานะเป็นของแข็งที่มีอุณหภูมิห้องครับอย่างที่2คือมีจุดหลอมเหลวแล้วก็จุดเดือดที่ต่ำครับอย่างที่3คือเป็นธาตุที่มีความหนาแน่นต่ำ
0: ครับ
1: และอย่างสุดท้ายคือความว่องไวทางเคมีสูงครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ก่อนครับครูก้าของเรานะครับสมบัติของธาตุโพแทสเซียมจากที่เราศึกษาในใบความรู้มาแล้วมีทั้งหมดกี่สมบัตินะ
2: 4
0: สมบัติใช่มั้ยครับถูกต้องเหมือนที่กลุ่มที่2ตอบมาเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าสมบัติของธาตุโพแทสเซียม4สมบัตินั้นมีอะไรบ้าง1นะครับธาตุโพแทสเซียมเป็นโลหะที่มีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมครับที่อุณหภูมิห้องนะครับสมบัติที่2จุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำนะครับสมบัติที่3ความหนาแน่นต่ำนะครับและสมบัติที่4มีความว่องไวทางเคมีสูงนะครับถูกต้องเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ออกมารับสติกเกอร์นะครับ5ดวงนะครับนับเลย5ดวงนะครับผ่านไปสำหรับสมบัติของธาตุโพแทสเซียมนะครับตอนนี้นักเรียนได้รู้แล้วว่าธาตุโพแทสเซียมนะครับที่เราได้ศึกษาจากใบความรู้นะครับมีสมบัติอะไรบ้างซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนี้นะครับนักเรียนคนไหนที่ตอบสมบัติของธาตุโพแทสเซียมไม่ครบสามารถเขียนเพิ่มเติมลงในใบงานของเราได้เลยนะครับโอเคข้อที่1ผ่านไหมเอ่ยผ่านไหมผ่านนะครับต่อไปข้อที่2นะครับประโยชน์หลังจากที่เราทราบสมบัติของธาตุโพแทสเซียมแล้วเรามาดูซิว่าประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างเราสามารถนำธาตุโพแทสเซียมไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างหรือไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างโอเคตอนนี้หลายๆกลุ่มอยากจะตอบเลยนะครับเพื่อนๆต้นทางหลายๆกลุ่มอยากจะตอบเลยนะครับโอเคเอามือจับติ่งหูก่อนเดี๋ยวครูจะพยายามดูว่าใครยกเร็วที่สุดนะครับพร้อมนะสามสองหนึ่งยกเฮ้ยครูมองไม่ทันอ่ะอีกรอบได้ปะอีกรอบยกกลุ่ม3ครับตัวแทนกลุ่ม3ลองตอบสิประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างนะครับถ้ากลุ่ม3พร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วตอบให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังได้เลยครับ
3: ใช้เป็นธาตุสำคัญในปุ๋ยค่ะ
4: นำไปสกัดได้เป็นโพแทสเซียมเพื่อนำไปผลิตปุ๋ยเคมีแล้วก็ทำสารสบู่ได้ค่ะสารซักฟอกแล้วก็เซรามิกค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนกลุ่มที่3ครับโอเคนะครับเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าธาตุโพแทสเซียมสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้ใช่ไหมแล้วก็สารซักฟอกแล้วก็สบู่แล้วก็เซรามิกนะครับจริงหรือไม่นะครับถูกต้องเลยเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่3ตอบมานะครับเพราะนั้นรางวัลของกลุ่มที่3คือสติกเกอร์นะครับ5ดวงเหมือนกันนะครับตอนนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่6สะสมไปแล้วกลุ่มละ5ดวงนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่5อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเรายังมีคำถามอีกนะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับเรารู้สมบัติแล้วรู้ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมแล้วนะครับประเด็นที่3หรือข้อที่3นะครับก็คือผลกระทบล่ะถ้าเรานำธาตุโพแทสเซียมไปใช้มันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราเอาไปใช้ทำปุ๋ยใช่ไหมเอาธาตุโพแทสเซียมไปใช้ทำปุ๋ยใช่ไหมถ้าเราเราต้องคิดต่อแล้วว่าถ้าเราเอาธาตุโพแทสเซียมไปทำเป็นปุ๋ยแล้วเอาปุ๋ยไปใช้มันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างพร้อมไหมเอ่ย โอ้กลุ่ม6เขาจับติ่งหูรอแล้วนะอยากจะตอบแล้วนะครับโอเคพร้อมนะ3 2 1ยกอีกรอบ3 2 1ยกกลุ่ม2ครับกลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม5อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเราต้องสู้นะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่2ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ท่าโพแทสเซียมมีอะไรบ้างเชิญครับ
2: ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศครับก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำครับก่อให้เกิดปัญหาดินหรือแหล่งน้ำเค็มจากกระบวนการแยกน้ำเกลือจากโพแทสเซียมครับ
0: โอเคครับนั่งลงก่อนถูกไหมกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าไงกลุ่ม3อยากเพิ่มเติมกลุ่ม3จะเพิ่มเติมว่าอะไรนะครับผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างกลุ่ม3
4: ไม่ถูกค่ะเพราะว่าผลกระทบจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะคะคือการใช้ในปุ๋ยมากๆก่อให้เกิดพืชตายดินเสียการทิ้งสบู่ลงแม่น้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสียค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนครับลักษณะคำตอบจะคล้ายๆกันเนาะคือมันจะส่งผลกระทบนะถ้าเราใช้ปุ๋ยมากก็จะส่งผลต่อพืชใช่ไหมครับซึ่งถ้าผลกระทบมันมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้เกิดมลพิษได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูอนุญาตให้ทั้ง2กลุ่มแล้วกันนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับมีอะไรบ้างถ้าเรานำไปใช้เยอะๆเนี่ยนะครับใช้ปุ๋ยจากโพแทสเซียมเยอะๆนะครับมากเกินไปมันก็จะส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมเราไปให้เวลาที่เราใช้ปุ๋ยเราให้กับพืชใช่ไหมครับกับต้นไม้ที่เราปลูกใช่ไหมครับมันก็จะสะสมอยู่ในดินถ้าเราใช้มากๆนะครับมันก็จะส่งผลต่อสมดุลของธาตุอาหารนั่นเองนะครับมีผลกระทบอะไรอีกบ้างนะครับแล้วถ้ามันไหลลงสู่แหล่งน้ำล่ะใครที่อาศัยอยู่ในน้ำใครที่อาศัยอยู่ในน้ำปลาใช่ไหมครับถ้ามันไหลลงสู่แหล่งน้ำมากๆมันก็จะส่งผลกระทบต่อปลาหรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งผลกระทบก็คือถ้าใช้มากเกินไปนะครับจะทำให้ดินเนี่ยมีความเค็มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วส่งผลต่อคุณภาพของดินและการดูดซึมแร่ธาตุอื่นของพืชด้วยเช่นกันนะครับโอเคขอบคุณกลุ่ม2และกลุ่ม3นะครับเดี๋ยวสะสมสติกเกอร์ไปอีกนะครับนับได้เลยครับ5ดวงนะครับผ่านไปสำหรับสมบัติของธาตุโพแทสเซียมประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมแล้วก็อะไรเอ่ยผลกระทบจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปข้อที่4คำถามท้ายกิจกรรมข้อที่4ลองทบทวนคำถามและคำตอบที่เราตอบมานะครับว่าเราจะตอบว่าอะไรดีนะครับโอเคครับต่อไปนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่4นะครับผลกระทบเหมือนกันแต่เป็นผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับให้กำลังใจกลุ่มที่1กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5นะครับให้สะสมสติกเกอร์ให้ได้นะครับโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วจับติ่งหูครับจับติ่งหูเลยโอเค3ยัง3อยู่3 2 1ยกโอ้โหครูดูไม่ทันอ่ะอีกรอบได้ปะยกกลุ่ม4ครับกลุ่ม4เข้ามาแล้วกลุ่ม4เข้ามาแล้วผลกระทบนะครับที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสมีอะไรบ้างเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะครับฟังคำตอบของเพื่อนๆต้นทางไปด้วยนะครับว่าเพื่อนเขาจะตอบว่าอะไรถ้ากลุ่ม4พร้อมแล้วเชิญครับ
4: ผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสนะคะ1ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ2ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง3ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำและ4ก่อให้เกิดปัญหาทางดินเค็มหรือแหล่งน้ำเค็มค่ะ
0: ถูกไหมถ้าถูกปรบมือให้เพื่อนครับโอเคขอบคุณกลุ่มที่4นะครับเชิญนั่งได้เลยครับผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสมีอะไรบ้างนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ผลกระทบที่เพื่อนตอบมา1มลพิษทางอากาศนะครับเวลาที่เราทำเหมืองแร่โพแทสอาจจะเกิดฝุ่นขึ้นนะครับส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้นมานะครับและสารที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับเชื้อเพลิงและการทำงานของเครื่องจักรส่งผลให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับประเด็นที่2มลพิษทางเสียงนะครับเวลาที่เราทำเหมืองแร่มันจะมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับเป็นมลพิษทางเสียงได้นะครับ3เกิดมลพิษทางน้ำนะครับถ้าฝุ่นเกลือหรือส ิ่งที่เกิดขึ้นจากเมืองแร่โพแทสกระจายลงสู่แหล่งน้ำก็เป็นมลพิษทางน้ำได้เช่นกัน 4. เกิดปัญหาดินเค็มนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เกลือหินนะครับ

0: สะสมอยู่ในดินก็อาจทำให้เกิดดินเค็มได้นะครับโอเคครับกลุ่มที่4เดี๋ยวครูให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวมาทวงท้ายครับนะครับสุดท้ายตอนนี้เรารู้สมบัติและรู้ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมและรู้ผลกระทบของธาตุโพแทสเซียมและรู้ผลกระทบของเหมืองแร่โพแทสแล้วนักเรียนคิดว่าเราควรตั้งไหมตั้งเหมืองแร่โพแทสบริเวณชุมชนของเราหรือไม่มีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมว่าเราควรตั้งหรือไม่ควรตั้งตอนนี้มีกลุ่มที่2เราฟังคำตอบของกลุ่มที่2ก่อนแล้วกันเนาะมีกลุ่มที่1เดี๋ยวต่อไปกลุ่มที่1อ่ะเชิญกลุ่มที่2ครับเราควรจะตั้งหรือไม่ตั้งเหมืองแร่โพแทสดี
1: ไม่ครับ
0: ไม่ครับเพราะอะไรครับ
1: มีผลเสียเยอะครับทําให้การเกษตรเสียหายได้ครับ
0: โอเค
1: ทําให้การประมงไม่สามารถประมงได้ครับ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ครับเมื่อกี้กลุ่มที่1ยกมือด้วยเดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่1ด้วยนะครับว่ากลุ่มที่1เขาจะเห็นว่าควรตั้งหรือไม่ควรตั้งดีนะครับเชิญครับ
2: ไม่ตั้งค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: โพแทสเซียมเพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านที่พึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติในการดำรงชีวิตและพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม
0: สรุปกลุ่มที่1บอกว่าตั้งใช่ไหม
2: ไม่ตั้งค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่ตั้งนะครับกลุ่มที่2บอกว่าไม่ตั้งกลุ่มที่1บอกว่าไม่ตั้งอ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5คิดเห็นว่าอย่างไรสามารถลุกขึ้นตอบได้เลยครับ
3: ไม่ตั้งครับเพราะการทำเหมืองแร่โพแทสจะมีมลพิษทางเสียงและเกิดฝุ่นละอองส่งผลกระทบระคายเคืองผิวหนังเกิดมลพิษทางน้ำเพราะอาจมีน้ำปนเปื้อนสารเคมีหรือปัญหาขาดแคลนน้ำได้ซึ่งผลกับสุขภาพเราเป็นอย่างมากครับ
0: โอเคครับปรบมือเพื่อนกลุ่มที่5ครับแล้วกลุ่มอื่นล่ะคิดเห็นยังไงมีกลุ่มไหนที่บอกว่าควรตั้งไหมนอกจากกลุ่ม1กลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม5บอกว่าไม่ควรตั้งแล้วเขาก็ให้เหตุผลมานะครับกลุ่มอื่นว่าไงมีกลุ่มไหนที่บอกว่าควรตั้งไหมโอเคนะครับนี่ก็คือประเด็นที่เราถกเถียงกันเนาะในห้องของเรานะครับว่าเราควรจะตั้งหรือไม่ตั้งเหมืองแร่โพแทสดีอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะตั้งหรือไม่ตั้งเหมืองแร่โพแทสเราจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช่ไหมจากการที่เราศึกษาใบความรู้ประโยชน์ของการทำเหมืองแร่มีไหมช่วยอะไรช่วยอะไรเขาทำเหมืองแร่โพแทสเพื่ออะไรครับผลิตอะไรเอ่ยปุ๋ยใช่ไหมลดการนำเข้าปุ๋ยใช่ไหมครับแต่มันก็มีผลกระทบด้วยใช่ไหมจากที่เพื่อนตอบมาทั้งมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกที่จะตั้งหรือไม่ตั้งเหมืองแร่โพแทสเราก็ต้องคิดแล้วก็พิจารณาว่าผลดีกับผลเสียนะครับมันดีอย่างไรมันเสียอย่างไรมันคุ้มค่าไหมนะครับอันนี้ก็คือการนำธาตุโพแทสเซียมมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนของเรานะครับธาตุโพแทสเซียมเนี่ยนะครับมีทั้งประโยชน์และโทษดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราควรที่จะนำธาตุโพแทสเซียมมาใช้หรือไม่ใช้เราจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ถึงโทษข้อดีข้อเสียและก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เราก็จบนะครับการเรียนการสอนลงไปแล้วนะครับครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนนะครับเรื่องการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับ1ใบกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสม2ใบงานที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมและข้อที่3บัตรภาพสารตัวอย่างนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยจัดเตรียมทั้งใบกิจกรรมนะครับใบงานและก็บัตรภาพให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราพบกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งโลกทำความเคารพ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: When we say big data, people always think of a fancy, expensive research. But big data can have an impact on how we work with the disease of poverty.The theme of our research is the genomic surveillance for malaria elimination. We are the first country start to do this for the whole nation. Our unit is interested in the using genomic information and translate that into actionable information for the national control programs.For example, we work with our partners at the Ministry of Public Health to monitor every single malaria case that enters into the system. We analyze the genomic sequence and we have a team to make sense of the data and then translate it into a simple report card to be used with the drug policy control programs, with the surveillance effort in the country. We have partners from many countriesWe work with the Wellcome Sanger Institute in the UK. We work with our team at Mahidol University from physics department, from departments of medicine. Disease of poverty is the disease that the people who have suffered from poor socioeconomic status need to live with every day. Malaria is one of them. There are people who live at the border between Thailand and Myanmar, Thailand and Cambodia, who need to go into the forest.To sustain their living, and very often they get infected. When they become infected, they come back to their homes, and the disease can spread to the community. So we want to monitor how we can develop a drug strategy to suppress the parasites. And when we say big data, our idea is we go in, we work with our partners at the ministry, we collect the blood spot samples from the patients.And then we analyze the genomic sequence. But instead of publishing it as a paper, we translate it to a report card.

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเรากำลัง

0: 1นะครับอันนี้ก็คือชื่อเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องนักเรียนจะต้องรู้ก็คือจะต้องรู้ว่าสารบริสุทธิ์คืออะไรและสารผสมเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับมีคำถามที่จะมาทบทวนความรู้นะครับก็คือกิจกรรมทบทวนกันหน่อยนะครับเพราะนั้นกิจกรรมนี้คิดว่าน่าจะมีการสะสมสติกเกอร์ไหม
1: ม
0: ีนะครับมีแน่นอนวันนี้5ดวงเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เริ่มจากการแจกสติกเกอร์ก่อนเลย5ดวงพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นโอเคนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยนะครับทบทวนกันหน่อยนะครับเอาละครูมีตัวอย่างสารมาให้จากสไลด์นี้นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเรามาดูว่าแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างกลุ่มที่1นะครับมีผงดินทองคำคอนกรีตแล้วก็เกลือแกงนะครับกลุ่มที่2มีน้ำดื่มน้ำเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับส่วนกลุ่มที่3มีแก๊สออกซิเจนอากาศแล้วก็แก๊สหุงต้มนะครับตอนนี้ครูแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับคำถามของครูคืออะไรคำถามของครูคือเกณฑ์นะครับที่ครูใช้ในการจำแนกสารออกเป็น3กลุ่มนี้นะครับครูใช้เกณฑ์ใดนะครับเพราะเหตุใดแต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษากันก่อนนะครับว่าที่ครูแบ่งออกเป็น3กลุ่มนี้ครูใช้เกณฑ์ใดอ๋อตอนนี้กลุ่มที่6เขายกมือแล้วนะครับกลุ่ม2ก็ยกมือแล้วนะครับกลุ่มอื่นพร้อมหรือยังพร้อมมั้ยได้คำตอบมั้ยให้เวลากลุ่มอื่นคิดนิดนึงนะครับนักเรียนปลายทางสามารถที่จะระดมความคิดกันได้นะครับแล้วสามารถที่จะยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับนักเรียนต้นทางมีคำตอบแล้วใช่มั้ยวันนี้เรามีตัวช่วยเราจะมีธงประจำกลุ่มอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ธงนะครับมี4สีสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับครูจะดูจากการยกธงกลุ่มไหนที่ยกธงได้เร็วที่สุดจะมีสิทธิ์ตอบนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆใครจะยกธงสีอะไรทีนี้ธงตอนนี้อยู่ในมือใช่ไหมไม่เอาให้วางไว้ที่โต๊ะวางธงไว้ที่โต๊ะกลุ่มที่จะได้ตอบคำถามจะต้องยกธงสีนั้นๆตามคำสั่งของครูนะครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเอามือจับที่ติ่งหูเลยนะครับเอามือจับที่ติ่งหูเลยนะครับวางธงไว้นะครับวางธงไว้นะครับทั้ง4ธงนะพร้อมไหม1 2สามยกธงสียังไม่บอกเลยว่าสีอะไรยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6กลุ่มที่6ยกเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวลองฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าจากที่ครูถามนะครับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น3กลุ่มคือเกณฑ์ใดเพราะเหตุใดถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
2: ใช้เกณฑ์สถานะค่ะแบ่งเป็นสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะ
0: กลุ่มที่1สถานะอะไรครับ
2: สถานะของแข็งค่ะ
0: กลุ่มที่2ล่ะครับ
2: ของเหลวค่ะ
0: และกลุ่มที่3ล่ะครับ
2: แก๊สค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับถูกต้องนะครับวันนี้กลุ่มที่6สะสมไปก่อน5ดวงอ่ะเชิญได้เลยครับมารับสติกเกอร์นะครับ5ดวงนะครับอันนี้คือคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับเขาบอกว่าใช้เกณฑ์ก็คือใช้สถานะนะครับในการที่จะแบ่งสารออกเป็นทั้ง3กลุ่มนะครับครบไหมครับโอเคครับขอบคุณครับปรบมือให้กลุ่มที่6อีก1รอบครับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกก็คือสถานะของสารนั่นเองนะครับซึ่งสถานะของสารมีด้วยกันทั้งหมดกี่สถานะ
1: 3
0: สถานะใช่ไหมครับกลุ่มที่1นะครับเป็นสารที่มีสถานะเป็นของแข็งนะครับกลุ่มที่2เป็นสารในสถานะของเหลวและกลุ่มที่3นะครับเป็นสารในสถานะแก๊สถูกต้องเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่6ตอบมาเลยนะครับทีนี้คำถามก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับคำถามชวนคิด เมื่อกี้เราได้ดูแล้วนะครับว่าแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมก็คือใช้สถานะของสารใช่ไหมครับครูก็เลยอยากจะถามว่านอกจากการใช้สถานะในการ

จำแนกสารนะครับนักเรียนคิดว่ายังสามารถใช้เกณฑ์อื่นในการจำแนกสารได้อีกหรือไม่อย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วว่าสถานะคือ1เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารแล้วมีเกณฑ์อย่างอื่นอีกไหมมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมครับว่าน่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกได้อีกบ้างมีไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมว่าเอ๊ะเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกสารได้อีกบ้างมีไหมครับถ้ามียกมือเลยนะมีไหมเอ่ยยังไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับว่านอกจากสถานะของสารนะครับเราสามารถใช้เกณฑ์อะไรได้อีกบ้างในการจำแนกสารนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับข้อที่1ก็คืออธิบายความหมายและยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ด้านความรู้และความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายพร้อมกับยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับด้านทักษะกระบวนการมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อที่1นักเรียนจะต้องจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์นะครับข้อที่2การลงความเห็นข้อมูลจากการสังเกตและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารนั่นเองนะครับต่อไปนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความอยากรู้อยากเห็นนะครับกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยค้นหาคำตอบหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนก็คือนักเรียนจะต้องจำแนกนะครับแล้วก็จัดหมวดหมู่ของสารที่พบในชีวิตประจำวันนะครับออกเป็นสูตรและสารผสมโดยเปรียบเทียบจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์นะครับโดยการสืบเสาะค้นหาคำตอบตามที่สงสัยพร้อมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและลงความเห็นของข้อมูลนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะต้องทำเลยนะครับก็คือกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนในครั้งนี้เราจะทำกิจกรรมกันในตอนที่1นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนจะต้องมีใบกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับมีใบงานที่1นะครับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับจะมีใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นแจกให้ครบกับสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้เลยนะครับทั้งใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนะครับเอาล่ะนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับเราจะต้องมาร่วมกันตอบคำถามก่อนนะครับซึ่งคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับข้อที่1ถามว่ากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับข้อที่2กิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับข้อที่3นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและข้อที่4นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการอ่านใบกิจกรรมนะครับเพื่อตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ของครูนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลองอ่านใบกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว้ให้นะครับ

0: อ่ะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะคำถามที่1 นะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับจากใบกิจกรรมที่เราศึกษานะครับจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะครับและอธิบายความแตกต่างระหว่างสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์นะครับคำถามข้อที่2กิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างจากที่เราศึกษาใบกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เจอสิ่งที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ยช่วยกันตอบได้เลยจากวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีบัตรภาพใช่ไหมครับมีบัตรภาพมีอะไรอีก
1: ม
0: ิกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกครับ
1: แท
0: ่งแก้วคนสารนะครับเรามาดูว่ากิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับ1บัตรสารตัวอย่างนะครับเกลือแกงนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงทาน้ำดื่มบีกเกอร์แล้วก็แท่งแก้วขนสารนะครับอย่างที่ครูบอกไปเมื่อที่ผ่านมาสักครู่นะครับครูบอกว่ากิจกรรมนี้เราจะทำกิจกรรมในตอนที่เท่าไหร่กันก่อนตอนที่1กันก่อนนะครับวันนี้เราจะทำกิจกรรมในส่วนของตอนที่1กันก่อนนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสำหรับตอนที่1นะครับวิธีการทำกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับ1นะครับพิจารณาบัตรภาพซึ่งครูจะมีบัตรภาพให้นะครับเดี๋ยวครูจะแจกให้อีกทีนึงนะครับและก็สืบค้นข้อมูลจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบในบัตรภาพนะครับว่าประกอบไปด้วยสารจำนวนกี่ชนิดอะไรบ้างนะครับบัตรภาพที่นักเรียนได้นักเรียนจะต้องระดมความคิดด้วยกันในกลุ่มนะครับว่าบัตรภาพนั้นมีสารอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบในบัตรภาพนั้นโอเคไหมนะครับต่อมาหลังจากที่เราพิจารณาแล้วทำยังไงต่อระบุนะครับระบุชนิดจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบในบัตรภาพแล้วก็บันทึกผลระบุอะไรบ้าง1ระบุชนิดก่อนนะครับระบุชนิดก่อนแล้วก็มาระบุจำนวนชนิดของสารนะครับองค์ประกอบในบัตรภาพนั้นแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อนะครับข้อที่3หลังจากที่เราบันทึกผลแล้วเราจะต้องจำแนกนะครับบัตรภาพนั้นนะครับออกเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์คือจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูมีเกณฑ์ให้แล้วใช่ไหมสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือจำแนกบัตรภาพออกเป็นกลุ่มนะครับข้อที่4นำเสนอผลการจำแนกตามเกณฑ์ที่ใช้พอจะเข้าใจไหมโอเคนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลมีอะไรบ้างระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะครับเราจะต้องสังเกตอะไรและก็เก็บข้อมูลอะไรนะครับจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบในบัตรภาพเพราะฉะนั้นจะมีบัตรภาพให้แล้วเราสังเกตว่ามันมีจำนวนทั้งหมดกี่ชนิดมีอะไรบ้างแล้วก็บันทึกลงไปนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างตารางที่มีอยู่ในใบงานที่1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสารในบัตรภาพจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ชนิดกี่ชนิดครับ
1: 8ชน
0: ิดใช่ไหมครับ8ชนิดยกตัวอย่างเช่นเกลือแกงนะครับสารที่เป็นองค์ประกอบของเกลือแกงมีอะไรบ้างมีอะไรอยู่ในเกลือแกงบ้างนะครับแล้วมันมีทั้งหมดกี่ชนิดพอเข้าใจไหมสารตัวอื่นก็เช่นกันทำแบบนี้แบบนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณานะครับบัตรภาพทั้ง8ใบนะครับแล้วมาแบ่งออกเป็นกลุ่มๆว่าแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างแล้วก็เขียนลงในใบงานที่1นะครับโอเคมีคำถามไหมเอ่ยก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีคำถามไหมครับไม่มีนะถ้าไม่มีพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเราจะต้องมีบัตรภาพใช่ไหมขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมารับบัตรภาพจากครูได้เลยนะครับหยิบได้เลยนะครับในซองนี้นะครับจะมีบัตรภาพอยู่ด้วยกันทั้งหมด8บัตรภาพนะครับนักเรียนกลุ่มไหนที่ได้รับไปแล้ว ลองแกะแล้วก็เอาออกมาดูนะครับว่ามีบัตรภาพอะไรบ้างครบทั้ง8บัตรภาพหรือเปล่านะครับถ้าครบแล้วนักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะทำกิจกรรมพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนสังเกตบัตรภาพนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: โอเคครับตอนนี้นักเรียนต้นทางทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสามารถที่จะแบ่งกลุ่มนะครับของสารทั้งหมด8ชนิดจากบัตรภาพได้แล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับทำกิจกรรมถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะครับครูจะขอตัวแทนนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมนะครับที่นักเรียนได้ทำมานะครับให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอบ้างมีไหมเอ่ยขอสักหนึ่งกลุ่มก็ได้ครับกลุ่มไหนกลุ่ม6นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังผลการทำกิจกรรมนะครับของกลุ่มที่6นะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วลุกขึ้นนะครับแล้วก็นำเสนอผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
1: เราสามารถแบ่งสารได้2กลุ่มก็คือสารที่มีองค์ประกอบเดียวได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายน้ำดื่ม2สารที่มีองค์ประกอบหลายชนิดได้แก่ผงดินน้ำเกลือน้ำส้มสายชูควันธูปแล้วก็น้ำดื่มค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ก่อนครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมจากเพื่อน

0: กลุ่มที่6ไหมครับมีไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนที่แบ่งไม่ได้2กลุ่มเหมือนกลุ่มที่6บ้างอยากจะนําเสนอผลการทํากิจกรรมของตัวเองมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทํากิจกรรมนะครับว่านักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะแบ่งนะครับสารได้เป็นกี่กลุ่มเหมือนกับเพื่อนกลุ่มที่6หรือไม่นะครับถ้าเราแบ่งนะครับถ้าเราพิจารณานะครับสารในบัตรภาพทั้ง8บัตรภาพนะครับเราจะพิจารณาไปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันแรกคือเกลือแกงนะครับจากที่เราดูในบัตรภาพเกลือแกงมีสารองค์ประกอบอะไรบ้างครับเกลือแกงมีสารองค์ประกอบอะไรบ้างครับมีเกลือแกงใช่ไหมครับมีแค่เกลือแกงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจำนวนชนิดของสารก็จะมีอยู่กี่ชนิดเอ่ย1ชนิดนะครับต่อมาน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายมีอะไรบ้างในน้ำตาลทรายในบัตรภาพของน้ำตาลทรายมีอะไรบ้างครับตอบช่วยกันได้เลยตอบช่วยกันได้เลยในบัตรภาพน้ำตาลทรายจะมีเพียงแค่น้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นมีจำนวนชนิดของสารกี่ชนิดครับ1ชนิดนั่นเองนะครับน้ำดื่มล่ะมีอะไรบ้างในน้ำดื่มในบัตรภาพมีน้ำดื่มอย่างเดียวใช่ไหมครับมีน้ำนะครับจำนวนชนิดของสารก็มี1ชนิดนะครับทีนี้ต่อมาผงดินล่ะผงดินล่ะครับมีอะไรบ้างในผงดินมีดินมีหินซากพืชแล้วก็ซากสัตว์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดกี่ชนิดมากกว่า1ชนิดนะครับในนี้มี4ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับต่อมาน้ำเกลือมีอะไรบ้างในน้ำเกลือมีน้ำกับเกลือใช่ไหมครับมีน้ำแล้วก็เกลือแกงนั่นเองนะครับมากกว่า1ชนิดนะครับต่อมาน้ำส้มสายชูมีอะไรบ้างมีน้ำและกรดอะซิติกนะครับเพราะฉะนั้นมี1ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดมากกว่า1ชนิดควันธูปมีอะไรบ้างครับควันธูปมีแก๊สต่างๆใช่ไหมแล้วก็ขม่าวควันนะครับหรือฝุ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีมากกว่า1ชนิดและสุดท้ายน้ำเชื่อมมีอะไรบ้างครับมีน้ำกับน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นมีมากกว่า1ชนิดเพราะฉะนั้นแล้วจากที่เราพิจารณาร่วมกันตรงนี้นะครับสามารถจำแนกสารโดยใช้จำนวนของสารที่เป็นองค์ประกอบได้ทั้งหมดกี่กลุ่มเอ่ยนะครับสามารถที่จะจำแนกได้ทั้งหมด2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มที่1นะครับคือสารที่มีองค์ประกอบ1ชนิดนะครับได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำดื่มนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับคือสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนะครับได้แก่ผงดินน้ำเกลือน้ำส้มสายชูควันธูปแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับอันนี้คือผลการทำกิจกรรมที่เราได้ทำผ่านมาแล้วนะครับต่อมานะครับอภิปรายผลการจำแนกนะครับคำถามของครูคือเมื่อจำแนกบัตรภาพออกเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์จะจำแนกบัตรภาพได้กี่กลุ่มอะไรบ้างที่เราจำแนกผ่านมาเมื่อสักครู่จำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมจากผลการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่เราจำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างมีไหมเอ่ยถ้ากลุ่มไหนอยากตอบยกมือขึ้นได้เลยครับโอเคกลุ่มที่6นะครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับจากคำถามของครูนะครับเมื่อจำแนกบัตรภาพออกเป็นกลุ่มโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์จะจำแนกบัตรภาพได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเชิญกลุ่ม6ได้เลยครับ
1: จำแนกได้2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1มีเกลือแกงน้ำตาลทรายและน้ำดื่มค่ะกลุ่มที่2มีผงดินน้ำเกลือและน้ำส้มสายชูควันธูปและน้ำเชื่อมค่ะ
0: ครูขออนุญาตถามต่อนะครับกลุ่มที่1มีองค์ประกอบทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 1ชนิดค่ะ
0: 1ชนิดแล้วกลุ่มที่2ล่ะครับ
1: มากกว่านี้ค่ะ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับนะครับกลุ่มที่6นะครับเมื่อกี้นําเสนอไปด้วยใช่มั้ยแล้วก็ตอบคําถามครูไปด้วยใช่มั้ยครับได้เท่าไหร่ได้กี่ดวง10ดวงท้ายคาบนะครับมารับได้เลยนะครับโอเคนะครับจากคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับสามารถจำแนกได้2กลุ่มคือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีสารองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดในบัตรภาพทั้งหมด8บัตร

0: ภาพใช่ไหมบัตรภาพไหนบ้างนะครับที่มีองค์ประกอบ1ชนิดโอ้ยข้อนี้ง่ายนะข้อนี้ง่ายนะนักเรียนปลายทางสามารถลุกขึ้นตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบบ้างโอ้หลายกลุ่มเพราะนั้นเตรียมธงไว้ให้ดีวางธงไว้ดีนะครับวางธงไว้ดีเลยนะครับข้อเมื่อกี้ธงสีอะไรนะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวมันข้อนี้มันจะต้องธงสีอื่นหรือเปล่ามือจับติ่งหูเลยครับวางธงไว้ที่โต๊ะเลยนะวางธงไว้ที่โต๊ะนะยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดเชิญได้เลยครับสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดที่เราทำกิจกรรมผ่านมาม
2: ีเกลือแกงครับน้ำตาลน้ำครับ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ครับสารในบัตรภาพที่มีสารองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดนะครับก็จะมีเกลือแกงน้ำตาลใสแล้วก็น้ำดื่มนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้กลุ่มที่5ได้รับสติ๊กเกอร์ไป5ดวงนะครับคำถามข้อต่อมาสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดและสารนั้นประกอบไปด้วยสารอะไรบ้างพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะวางธงไว้ดีนะครับเอามือจับติ่งหูนะครับวางธงไว้เลยมือจับติ่งหูทั้งสองข้างนะทั้งสองข้างนะพร้อมมือจับติ่งหูมือจับติ่งหูยกธงสีเหลืองครับ กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ตัวแทนจากกลุ่มที่3ลุกขึ้นตอบนะครับสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดแล้วสารนั้นมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
3: สารที่มีมากกว่า1ชนิดนะคะได้แก่ผงดินน้ำเกลือน้ำส้มสายชูควันธูปแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะ
0: คำถามต่อมาสารนั้นน่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างเช่นผงดินมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
3: ผงดินนะคะมีองค์ประกอบดินเศษหินซากสัตว์แล้วก็ซากพืชค่ะ
0: ตัวต่อไปครับ
3: น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือมีองค์ประกอบนะคะเป็นน้ำแล้วก็เกลือค่ะน้ำส้มสายชูนะคะมีกรดอะซิติกค่ะแล้วก็มีน้ำควันธูปนะคะมีแก๊สแล้วก็ขมเหลาค่ะน้ำเชื่อมมีน้ำแล้วก็น้ำตาลค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนกลุ่มที่3ครับถูกต้องนะครับสารในบัตรภาพนะครับที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนะครับก็จะมีน้ำเกลือควันธูปแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ไหมอันนี้3อันก่อนเนาะน้ำเกลือก็จะประกอบไปด้วยเกลือแล้วก็น้ำนะครับควันธูปก็จะประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆแล้วก็ฝุ่นน้ำเชื่อมประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะครับเหลืออีก2อันนะครับก็คือผงดินแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับโดยผงดินนะครับก็จะประกอบไปด้วยดินหินซากพืชซากสัตว์นะครับส่วนน้ำส้มสายชูก็ประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็กรดอะซิติกนั่นเองนะครับกลุ่มที่3สะสมไปอีก5ดวงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมานะครับเมื่อจำแนกสารโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์นะครับเราจะสามารถแยกออกได้2กลุ่มใช่ไหมครับคือสารที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดแล้วก็สารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนะครับโดยสารที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดเราจะเรียกมันว่าอะไรมีใครรู้บ้างเรียกว่าอะไรครับตอบได้เลยครับตอบได้เลยเรียกว่าอะไรครับ
4: สารที่มีองค์ประกอบ1ชนิดเรียกว่าสารบริสุทธิ
0: ์
4: สารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเรียกว่าสารผสมค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับสารที่มีองค์ประกอบ1ชนิดนะครับเราจะเรียกมันว่าสารบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจากที่เราทำกิจกรรมมาสารบริสุทธิ์ก็จะมีเกลือแกงใช่ไหมน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำดื่มใช่ไหมครับส่วนสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเราจะเรียกมันว่าสารผสมนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจำแนกชนิดของสารองค์ประกอบโดยใช้เกณฑ์นะครับจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเนี่ยเป็นเกณฑ์จะสามารถจำแนกได้คือสารบริสุทธิ์ก็คือจะมีองค์ประกอบเป็นแค่1ชนิดและสารผสมนะครับจะประกอบไปด้วยสารมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับกิจกรรมสุดท้ายตรวจสอบความเข้าใจเอากระดานขึ้นมาครับเอากระดานขึ้นมาเลยนะครับปากกาด้วยนะครับกิจกรรมนี้มีเวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะครับมีแค่1นาทีเท่านั้นนะครับพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าสารบริสุทธิ์คือสารที่มีองค์ประกอบเพียงแค่1

ชนิดและสารผสมมีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดใช่ไหมครับกิจกรรมนี้ตรวจสอบความเข้าใจครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องระดมความคิดช่วยกันโดยยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์มา1ชนิดและสารผสมมา1ชนิดโอเคไหมถ้าแต่ละกลุ่มพร้อมแล้วสามารถที่จะลงมือเขียนลงในกระดานได้เลยนะครับว่าสารบริสุทธิ์ที่เรายกตัวอย่างมาคืออะไรและสารผสมที่เรายกตัวอย่างมาคืออะไรนะครับพิจารณาดีๆนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจับเวลาเลยนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเราจะหาตัวแทนนี่จะมีกลุ่มไหนที่จะสามารถบอกครูได้ไหมว่าสารบริสุทธิ์ที่เราจะยกตัวอย่างคืออะไรและสารผสมที่เราจะยกตัวอย่างคืออะไรมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไหมครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไหมหรือว่าเราจะช่วยคิดไปด้วยกันดีอะไรดีถ้างั้นขอยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์มาสักหนึ่งชนิดก็ได้น้ำแข็งน้ำแข็งได้ไหม
1: ได
0: ้ได้สารผสมล่ะกลุ่มนี้บอกว่าน้ำปลาน้ำปลาเป็นสารผสมไหมน้ำปลาน่าจะมีอะไรบ้างมีน้ำ
2: ปลา
0: เพราะสารที่มีองค์ประกอบของน้ำปลาใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีน้ำกับปลานะครับโอเคขอบคุณมากสารบริสุทธิ์ที่เรายกตัวอย่างมาเมื่อกี้คือน้ำแข็งแล้วก็สารผสมคือน้ำปลานะครับโอเคโอเคคำถามสุดท้ายถ้านักเรียนจำแนกสารนะครับโดยใช้ลักษณะเนื้อสารคาบเนี้ยเราใช้จำนวนชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบใช่ไหมแต่ถ้าเราจะใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์นักเรียนจะสามารถจำแนกได้หรือไม่เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างคิดว่าจะจำแนกได้ไหมมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือเปล่ามีไหมครับถ้าเราใช้ลักษณะของเนื้อสารล่ะมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมมีไหมเอ่ยถ้ามียกมือขึ้นได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้ามีความคิดเห็นอยากจะนำเสนอสามารถยกมือขึ้นกับแล้วก็ตอบคำถามกับครูปลายทางได้เลยนะครับลองฟังคำตอบของกลุ่มที่6ดูซิกลุ่มที่6เขาคิดเห็นว่ายังไงกลุ่มที่6คิดเห็นว่าอย่างไรครับ
3: 3กลุ่มค
0: ่
3: ะ
0: คิดว่า3กลุ่มพอจะบอกได้ไหมว่า3กลุ่มนั้นมีอะไรบ้าง
3: 1ของแข็งค่ะ2ของเหลวค่ะ3แก๊สค่ะ
0: ผมมุ้ยเพื่อนกลุ่มที่6ก่อนนะครับของแข็งของเหลวและแก๊สอันนั้นคือเกณฑ์อะไรนะเกณฑ์อะไรสถานะเพราะฉะนั้นคำตอบของกลุ่มที่6น่ะยังไม่ใช่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับว่าถ้าเราใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสารได้กี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสรุปบทเรียนวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราสามารถใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารได้ซึ่งสามารถจำแนกได้กี่กลุ่ม2กลุ่ม1คือสารบริสุทธิ์นะครับที่ประกอบไปด้วยสารเพียง1ชนิดนะครับหรือชนิดเดียวส่วนสารผสมประกอบไปด้วยสารที่มีมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเดิมนี่แหละนะครับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมซึ่งเป็นตอนที่2นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีด้วยกัน2อย่าง1ใบกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสม2ใบงานที่1การจำแนก

0: สารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับวันนี้มีคำถามไหมมีไหมครับถ้าไม่มีวันนี้เดี๋ยวครูเอาไว้แค่นี้แล้วเราเจอกันในครั้งถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: medical equipment and supplies as listed and proposed to the Bureau of the Royal Household.
1: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในวโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธาน
0: The royal grant earned through His Majesty the King's charitable activities not only enhances the efficiency of medical treatment for people across the countryBut it also represents the Thai people's generosity to other Thais as a result of the inspiration from His Majesty to improve the well-being of his people.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เทศทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดิ์ครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับที่เราจะมาเรียนรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งในเรื่องของทักษะแล้วก็ทฤษฎีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเจอกันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในครั้งนี้เนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของทัศนศิลป์

4ถิ่นไทยนะครับทัศนาทัศนศิลป์4ถิ่นไทยพอจะแปลได้ไหมว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรมีใครพอจะแปลได้ไหมครับเดี๋ยวครูบอกให้นะครับทัศนาทัศนศิลป์เนี่ยคือการดูงานทัศนศิลป์4ถิ่นไทยก็คือ4ภาคของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ4เรื่องนี้กันว่าในแต่ละภาคมี

0: ในท้องถิ่นของตนเองได้ว่ามีงานศิลปะอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของงานศิลปะของแต่ละภาคได้ด้วยใน4ภาคที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าอ๋อภาคนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกิจกรรมที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับต่อมานะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะในภาคต่างๆของประเทศไทยเรานั่นเองทั้ง4ภาคเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูมีกิจกรรมมาให้ดูนะครับจะเป็นภาพ2ภาพให้นักเรียนดูว่ารู้จักไหม2ภาพนี้เคยเห็นมาก่อนบ้างไหมนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วมาดูว่าเคยเห็นมาก่อนไหมเริ่มที่ภาพแรกครับภาพแบบนี้งานประติมากรรมลักษณะแบบนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่ไหนเอ่ย
1: ว
0: ัดนะครับวัดจังหวัดไหนดีจังหวัดไหนดีในประจวบก็มีใช่ไหมครับในประจวบจังหวัดของเราก็มีมาลองดูอีกภาพนึงนะครับว่าจะเคยเห็นบ้างหรือเปล่าลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือให้ครูดูหน่อยมีคนเคยเห็นใครไม่เคยเห็นเลยครับใครไม่เคยเห็นเลยยกมือมีทั้งคนที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นนักเรียนว่าคิดว่า2ภาพนี้มันตั้งอยู่ในที่เดียวกันไหมคืออยู่คนละที่กันเนาะแบบนี้น่าจะพบเห็นได้ที่ไหนครับมันน่าจะอยู่ในวัดเหมือนกันไหมอยู่ในวัดเหมือนกันคราวนี้นักเรียนคิดว่าแล้วเพราะอะไรเขาถึงออกแบบมาได้แตกต่างกันมีใครพอตอบได้ไหมมีไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้2 อย่างเนี้ยเป็นงานประติมากรรมที่ประดับที่พระอุโบสถหรือโบสถ์เหมือนกันนะครับก็คืออยู่ในวัดเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ที่แตกต่างกันเพราะว่าทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับเป็นงานที่ช่างเนี่ยช่างหลวงสร้างขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันภาพทางขวามือที่นักเรียนบางคนเห็นแล้วหลุดหัวเราะนะครับเป็นงานที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นเองนะครับมันเลยทำให้งานทั้งสองอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะว่างานที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สร้างด้วยความบริสุทธิ์สร้างด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเลยทำให้รายละเอียดในตัวงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะสร้างจากภูมิปัญญาสร้างจากความชำนาญผ่านการเรียนรู้เอาด้วยตัวเองนะครับคราวนี้นักเรียนคิดว่าสัตว์ที่เราเห็นเนี่ยคือตัวอะไรขอคนตอบครับเชิญครับ
2: เอนาคร
0: ับ พญานาคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับล่ะเริ่มสนุกแล้วนะครับนักเรียนปลายทางลองแลกเปลี่ยนคำตอบดูแล้วดูว่าเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่านะครับมีใครคิดเห็นนอกเหนือจากพญานาคไหมครับเชิญครับเชิญ
3: มังกรครับ
0: เพื่อนบอกว่ามังกรน่าสนใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนลองสังเกตลักษณะดีๆนะเขามีขาด้วยนะเขามีขาด้วยมีใครสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นไหมครับมีไหมเชิญครับเชิญมาดูนะครับว่านอกเหนือจากพญานาคมังกรแล้วจะเป็นตัวอะไรได้อีกเชิญครับ
4: กิ้งกือค่ะ
0: กิ้งกือโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้เราได้มา3คำตอบนะครับเกี่ยวกับงานประติมากรรมชิ้นนี้ที่เป็นฝีมือของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือตัวอะไรแล้วน่าจะประกอบสัตว์อะไรเข้าไปด้วยกันบ้างหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวเลยหรือมีมากกว่า2ชนิดในตัวเดียวนะครับสัตว์ชนิดนี้นะครับเคยเป็นข่าวด้วยนะเคยเป็นข่าวด้วยซึ่งก็มีการตั้งชื่อต่างๆนานาแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่พญานาคเราได้คำตอบแล้วหนึ่งอย่างนะครับไม่ใช่พญานาคมีนักเขียนท่านหนึ่งนะครับได้ไปลงพื้นที่เที่ยวในภาคอีสานแล้วก็ไปเจอเข้ากับสัตว์หิมพานต์ชนิดนี้นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเหมือนตัวการ์ตูนชนิดหนึ่งเลยเขาก็เลยเรียกว่าหิมพานต์มัชเมโล่น่ารักไหมหิมพานต์มัชเมโล่นะครับแล้วก็เป็นกระแสพูดกันในวงโซเชียลนะคะพูดกันในโซเชียลแล้วออกข่าวทำให้งานประติมากรรมของชาวบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาเนี่ย ถูกพูด

ถึงอย่างมากมายเลยแล้วก็มีการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับที่เป็นฝีมือของคนในชุมชนที่เรียนรู้กันด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนออกมานะครับคราวนี้เรามาดูเฉลยกันว่าคือตัวอะไรนะครับสัตว์ชนิดนี้นะครับคือตัวเหรานะครับซึ่งเป็นการผสมพญานาคกับจระเข้ก็มีส่วนที่เพื่อนตอบถูกด้วยนะครับและคนอื่นที่ตอบมาก็มีความใกล้เคียงด้วยอวัยวะของสัตว์นะครับอันนี้คือตัวเหรานั่นเองนะครับซึ่งเหราถ้าถูกวาดหรือถูกออกแบบโดยช่างหลวงหรือช่างที่ผ่านการเรียนมาตามแบบแผนขนบธรรมเนียมของไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นสัตว์หิมพานต์ในลักษณะนี้เลยนะครับแต่พอด้วยเป็นฝีมือของชาวบ้านก็จะมีการขาดรายละเอียดบางอย่างไปบ้างนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยสร้างด้วยความบริสุทธิ์สร้างด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ทัศนศิลป์4ภาคเมื่อสักครู่เราได้พอได้เห็นไปแล้วเนาะว่างานเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละภาคเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยคืออะไรมันคืองานนะครับคืองานที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านเขาทำเขาลงมือทำเขาฝึกฝนไปเรื่อยๆเรียนรู้จากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับเรียนรู้แล้วก็เก็บรวบรวมสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนตัวเองนะครับคราวนี้เลยทำให้แต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิประเทศเนี่ยสภาพภูมิอากาศก็แตกต่างกันสภาพภูมิประเทศก็แตกต่างกันด้วยนะครับนักเรียนก็เลยทำให้งานของแต่ละภาคเนี่ยออกมาแตกต่างกันอีกเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละภาคแตกต่างในภาคไหนมีเอกลักษณ์ไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็ทำกิจกรรมถามตอบไปพร้อมๆกันครับหลังจากที่ครูบอกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยถูกการสั่งสมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์นะครับก็จะมีงานแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คืองานจิตรกรรมงานจิตรกรรมนี่ก็คือพวกงานวาดขูดขีดเขียนระบายทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งจะมีลักษณะแบนๆเป็น2มิติต่อมาคืองานประติมากรรมเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่เลยที่เราพูดถึงตัวเหรากันเนาะหิมพานต์มัชเมโล่เนี่ยก็คือมีลักษณะเป็น 3D หรือเป็น3มิตินอกจากเขาจะแบนๆแล้วเขาจะมีความนูนขึ้นมาแล้วเขาจะต่างจากจิตรกรรมก็คือเขาจะนูนขึ้นมาเห็นอวัยวะเห็นสัดส่วนต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นขึ้นมาอีกเหมือนกันและสุดท้ายประเภทที่3คืองานสถาปัตยกรรมครับก็คือสิ่งปลูกสร้างอันเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยตรงเลยเพราะว่าก็จะใกล้เคียงกับการอยู่อาศัยวิถีชีวิตของเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบ้านเรือนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับแต่ละภาคไหมหรือเหมือนกับภาคที่เราอยู่ในปัจจุบันไหมนะครับเดี๋ยวมาดูมาติดตามกันวันนี้นะครับเราจะท่องเที่ยวไปในแต่ละภาคผ่านการล่องเรือไปในภาคต่างๆในตลาดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมร้านต่างๆดูว่าแต่ละร้านของแต่ละภาคมีอะไรมานำเสนอมีงานศิลปะรูปแบบไหนแขนงไหนมาให้เราได้เรียนรู้กันและแต่ละภาคมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับเส้นทางการล่องเรือวันนี้นะครับเราจะไปที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับตามมาที่ภาคอีสานภาคกลางและไปจบที่ภาคใต้คาบสมุทรทะเลของเรานั่นเองนะครับทั้ง4ร้านในวันนี้นะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ดูของแต่ละภาคไปพร้อมๆกันและอย่าลืมที่จะเปรียบเทียบด้วยนะว่าแต่ละภาคเขาแตกต่างกันยังไงรูปแบบงานเทคนิคการใช้สีเทคนิคการวาดนะครับวัสดุที่เขาเอานำเอามาใช้รวมถึงอาคารบ้านเรือนด้วยแบบไหนใต้ถุนสูงหลังคาภาคนี้เป็นยังไงลองสังเกตดูดีๆแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับสำหรับร้านแรกนะครับคือร้านเหนือความคาดหมายเป็นของภาคอะไรครับภาคเหนือภาคเหนือมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นยังไงหนาวหนาวแล้ว1อย่างแล้วพื้นที่ล่ะเป็นยังไงเอ่ยสูงใช่ไหมครับตอนนี้ก็น่าจะมีนักเรียนปลายทางอยู่ภาคเหนือด้วยนะครับก็มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงนะครับมีอากาศหนาวทำให้คนภาค

0: เหนือเนี่ยใจเย็นไหมพออากาศเย็นก็ใจเย็นไปด้วยมีคนบอกว่าใจร้อนก็จะมีลักษณะที่ใจเย็นไปด้วยคราวนี้งานของภาคเหนือนะครับก็จะมีความอ่อนช้อยละเมียดละไมมีความประณีตนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยคืองานจิตรกรรมของภาคเหนือคือจิตรกรรมร่มบ่อสร้างนะครับเกิดขึ้นที่บ้านบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ร่มบ่อสร้างเนี่ยเป็นร่มกระดาษสานะครับแต่ต่อมาก็มีการพัฒนาโดยการใช้ผ้าแล้วก็วาดลวดลายลงไปนะครับซึ่งร่มบ่อสร้างเนี่ยจะเป็นร่มที่ชาวบ้านเนี่ยนิยมทำกันในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาแล้วก็คือว่างแล้วก็มารวมกลุ่มกันทำจนเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆลวดลายก็จะเป็นลวดลายดอกไม้นะครับเป็นลวดลายของการใช้ธรรมชาติมาถ่ายทอดลงไปนอกจากนี้ก็มีพวกรูปสัตว์นะครับพวกนกพวกเสือวาดลงไปด้วยนะเรามาดูอะไรกันนะครับร่มบ่อสร้างเนี่ยเป็นงานทำมือหรืองานแฮนด์เมดนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างประณีตมากๆเลยชาวบ้านจะลงมือทำด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนการเหลาไม้ไปจนถึงการเพ้นท์ลายเลยนะครับก็คือตั้งแต่ต้นจนจบเป็นกระบวนการทำมือทั้งหมดเลยนะคราวนี้ลักษณะการเขาบอกว่าลักษณะการระบายสีเนี่ยจะเป็นการใช้1ผู้กันแต่2สีนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรถึงใช้1ผู้กันแต่2สีมีใครพอจะตอบได้ไหมมีไหมครับมีคนอยากให้ความคิดเห็นเชิญครับ1ผู้กันแต่2สีเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเชิญครับ
1: พอจะได้สะดวกต่อการเล่นสีครับ
0: เป็นคำตอบที่ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องและชัดเจนมากๆนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อจะได้สะดวกในการเล่นสีนั่นเองนะครับเหตุผลที่จะต้องใช้1ผู้กัน2สีเนี่ยเพื่อปาสีลงไปทีเดียวแล้วได้เลย2สีนะครับก็จะได้ชั้นสีของกลีบดอกไม้ที่มีทั้ง2สีอย่างเช่นในภาพตัวอย่างก็คือมีทั้งสีขาวและสีชมพูในการปาดเพียงครั้งเดียวนะครับทำให้เกิดความสม่ำเสมอของลวดลายด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาในการลงสีวาดภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของร่มบ่อสร้างเลยนะครับก็คือเทคนิคการใช้1ผู้กันและ2สีนักเรียนคนไหนสนใจอยากจะเอาไปลองทำลงในกระดาษดูก็ได้เหมือนกันนะครับเอาผู้กันครึ่งนึง1สีอีกครึ่งนึงอีก1สีแล้วก็ลองปาดดูก็จะได้งานลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับอันนี้คือลักษณะการทำร่มบ่อสร้างนะครับก็คือจะใช้กระดาษแล้วก็ผ้านะครับ2อย่างต่อมามาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมของภาคเหนือนะครับชื่อว่าบ้านจ้างนักนักเรียนคิดว่าคำว่าจ้างนักเนี่ยแปลว่าอะไรอย่าง
2: ช้าง
0: ช้างจ้างแปลว่าช้างมีเพื่อนตอบได้นะครับช้างจ้างแปลว่าช้างแล้วคำว่านักล่ะคำว่านักแปลว่าอะไรอย่างเจ้าน ักแปลว่ามีคนบอกว่าแปลว่าหนักมีใครคิดเห็นอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่คำว่าหนักเชิญครับเชิญเพื่อนบอกว่าคิดเห็นอย่างอื่นไม่น่าจะใช้คำว่าหนักเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนคิดเห็นว่ายังไงตอนนี้นักเรียนภาคเหนือกำลังลุ้นคำตอบแล้วนะครับเชิญครับ
4: มากค่ะ
0: แปลว่ามากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับบ้านจ้างนักเนี่ยก็คือช้างมากนาคก็คืองามนาคก็คืองามมากอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนไปแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามีการแกะสลักช้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยช้างก็จะมีท่าทางที่คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันดูไม่ค่อยเคลื่อนไหวแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยครับก็มีการพัฒนาให้ช้างดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีท่าทางที่หลากหลายมีขนาดตัวเล็กใหญ่ตามอายุจริงของช้างมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูเทคนิควิธีการสร้างกันบ้างไม้ส่วนใหญ่นะครับที่นิยมใช้จะนิยมใช้ไม้ขี้เหล็กเพราะเป็นไม้ที่มีเนื้ออ่อนแล้วก็ทำให้การแกะสลักเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็หลังจากแกะสลักเสร็จแล้วก็จะมีการฟอกสีหรือย้อมสีโดยการใช้ลูกมะเกลือนะครับที่ให้สีกับไม้เนี่ยสวยงามขึ้นนอกจากนี้นะครับในการใช้ไม้ขี้เหล็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเอาไม้สักที่เป็นไม้เนื้อแข็งมาสร้างด้วยนั่นหมายความว่าทักษะการแกะสลักของชาวภาคเหนือเนี่ยพัฒนาไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถแกะสลักกับไม้เนื้อแข็งได้แล้วเนาะต่อมามาดูของที่อยู่อาศัยของชาวภาคเหนือกันบ้างเราเรียกว่าเรือนกาแลนะครับเรือนกาแลคำว่า

0: กาแลมาจากคำว่ากะแหลที่แปลว่ากากบาทคราวนี้ครูถามว่าส่วนไหนของบ้านหลังนี้ที่เรียกว่าแหลใครพอจะขึ้นมาชี้ให้ครูได้บ้างส่วนที่เรียกว่ากาแลคือส่วนไหนครับเชิญครับขึ้นมาชี้ให้ครูดูหน่อยชี้เลยใช่ครับชี้เลยส่วนไหนที่น่าจะเรียกว่ากาแลด้านบนนะครับเพื่อนชี้ด้านบนชี้ให้ครูดูอีกครั้งหนึ่งด้านบนนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยเปล่า
1: ใช่คร
0: ับใช่ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องนะครับส่วนนั้นแหละที่เรียกว่ากาแลคือจะอยู่บนยอดจั่วของบ้านนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนในภาคเหนือซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีลักษณะของการแกะสลักกาแลที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันซึ่งในสมัยก่อนนะครับบ้านไหนที่แกะกาแลได้สวยงดงามเนี่ยบ่งบอกถึงฐานะด้วยนะเพราะฉะนั้นเห็นจะเห็นได้ว่าการใส่ใจในรายละเอียดของงานศิลปะเนี่ยบ่งบอกถึงฐานะความสามารถในการสร้างบ้านของคนในสมัยนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้กาแลนะครับ1กากบาทเรียกว่ากาแล1ตัวนักเรียนคิดว่าบ้านหลังนึงควรจะมีกาแลกี่ตัวดี
2: 2ตัว
0: อย่างน้อย2ใช่มั้ยครับบางคนบอกว่า4ถ้าอย่างหลังนี้มีกี่ตัว
2: 4
3: ต
0: ั
3: ว
0: 4ครูมีคำถามมาท้าทายพวกเรานะครับอันนี้คือส่วนของกาแลนะบ้านหลังนี้ตอนนี้เห็น2นะครับแล้วบ้านหลังนี้ล่ะมีกาแลกี่ตัว
2: 4
0: ตรงไหนและทำไมถึงไม่เห็นนะ
2: เพราะว่า
0: หลังคาบังอยู่นั่นเองนะครับถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยเพราะว่าหลังคาบังอยู่นั่นเองนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีกาแลทั้งหมด4ตัวก็คือ3ตัวที่เราเห็นและอีกตัวนึงอยู่ด้านหลังของจั่วทางซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านภาคเหนือนะครับบางหลังก็จะมีบันไดขึ้นไปหาชานแบบนี้เลยแต่บางหลังถ้าเขามีฐานะหน่อยก็จะมีกลุ่มอาคารหลายๆหลังรวมกันนะครับ4ตัวนะครับถูกต้องเราผ่านไปแล้วภาคเหนือต่อไปเป็นภาคอะไรครับ
2: ภาคอ
0: ีสานนะครับตอนนี้นักเรียนภาคเหนือต้องไปเที่ยวภาคอีสานด้วยกันแล้วนะครับนักเรียนปลายทางต่อมาที่ภาคอีสานนะครับมาที่ร้านอีสานบ้านเฮาแล้วภูมิประเทศภูมิอากาศของภาคอีสานล่ะเป็นยังไง
2: ร
0: ้อนแห้งแล้งไหมแห้งแล้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งแล้งคราวนี้ด้วยความร้อนและแห้งแล้งเนี่ยทำให้ภาคอีสานต้องการฝนไหมครับ
2: ต
0: ้องการฝนประเพณีหรืองานศิลปะเนี่ยก็จะเกี่ยวกับประเพณีด้วยซึ่งจะเกี่ยวกับการขอฝนเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานะครับจากเมื่อกี้ที่เราดูของภาคเหนือจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตเนาะแล้วก็วัสดุที่มีในท้องถิ่นคราวนี้จะเริ่มเกี่ยวกับความเชื่อกับศาสนามากขึ้นแล้วนะครับในภาคอีสานอย่างแรกเลยผีตาโขนใครเคยเห็นยกมือใครเคยแสดงผีตาโขนดีกว่ามีไหมไม่มีนะครับผีตาโขนเนี่ยนะครับเป็นการละเล่นที่ถูกนำมาเล่นในงานบุญพระเวทหรืองานเทศมหาชาตินะครับงานบุญพระเวทสันดรนั่นเองโดยมีความเชื่อตามตำนานผีตามคนดูน่ากลัวเนาะผีตามคนผีตามคนมีที่มาที่ไปยังไงตอนที่พระเวสสันดรกับพระนางมัตสีนะครับได้เสด็จออกจากป่าเสด็จออกจากป่าเพื่อมาอยู่ที่เมืองเนี่ยชาวบ้านกับผีเนี่ยรักพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีมากเพราะทรงให้ทานเยอะทำบุญเยอะแล้วก็อาลัยอาวรณ์กับการจากมาจากป่ามากๆเลยก็เลยแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มคนที่มาส่งเสด็จพระเวสสันดรด้วยเลยเป็นที่มาของตำนานผีตามคนนะครับคราวนี้ผีตามคนเนี่ยก็มาถูกจัดเป็นการละเล่นขึ้นในภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะเป็นการนำหวดนึ่งข้าวเหนียวซึ่งเมื่อก่อนจะใช้หวดที่เก่าแล้วชำรุดแล้วนะครับมาประกอบเข้ากับโคน ของก้านมะพร้าวหรือโคนของทางมะพร้าวนั่นเองโดยการเย็บเข้าด้วยกันแล้วก็ตกแต่งด้วยสีน้ำมันวาดลวดลายด้วยสีสันฉูดฉาดนะครับแล้วสวมกับชุดที่มีการตัดเย็บให้มิดชิดทั้งตัวใช้สีสันฉูดฉาดในการตกแต่งชุดก็มาเรียนแบบผีที่ตามคนในงานบุญพระเวสสันดร นี่แหละอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงของงานจิตรกรรมของภาคอีสานนะครับต่อมามาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมของภาคอีสานมีใครเคยดูบ้างการแห่เทียนพรรษาใครเคยดูยกมือให้ครูดูหน่อยไม่มีใครเคยดูเลยเหรอใครเคยดูจากทีวีการแห่เทียนพรรษาการประกวดรถเทียนพรรษาใครเคยไปดูของจริงเลยมีไหมครับครูก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันซึ่งเป็นประเพณีที่น่าไปนะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับการแกะสลักเทียนพรรษาเนี่ยนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาประกวดแข่งขันกันจริงจังมากใครยังไม่เคยดูครูอยากให้หนูติดตามนะดูผ่านรายการโทรทัศน์ก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีการถ่ายทอดเนาะหลายๆหมู่บ้านหลายๆอำเภอเนี่ยก็เอารถมาประกวดเทียนพรรษาด้วยกันซึ่งกระบวนการในการแกะสลักเทียนพรรษานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การหลอมเทียนก่อนเอาเทียนเอาขี้ผึ้งมาหลอมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกแบบลวดลายต่างๆเป็นลวดลายไทยบ้างเป็นรูปสัตว์หิมพานต์บ้างหรือเป็นรูปพระบ้างนะครับหลังจากนั้นเมื่อออกแบบลวดลายเสร็จแล้วก็นำมาหล่อแล้วก็สู่การแกะสลักเทียนนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นรถแล้วก็ใช้แห่ในประเพณีแห่เทียนพรรษานั่นเองคราวนี้เรามาดูงานสถาปัตยกรรมของภาคอีสานนะครับอย่างที่ครูบอกไว้เมื่อสักครู่ว่าภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปทางความเชื่อแล้วก็ศาสนาทำให้ภาคอีสานเนี่ยวันนี้ที่นำเสนอให้พวกเราได้รู้จักก็คือสิมอีสานสิมอีสานเนี่ยคือพระอุโบสถนั่นแหละก็คือโบสถ์ที่อยู่ในวัดนะครับแต่สิมอีสานเนี่ยจะมีลักษณะอยู่สองแบบนะครับมีลักษณะอยู่สองแบบแบบแรกคือสิมน้ำสิมน้ำเนี่ยจะเป็นตัวอาคารที่สร้างอยู่กลางน้ำเลยมีใครพอจะบอกได้ไหมว่าทำไมต้องสร้างกลางน้ำมีใครบอกได้ไหมครับที่ต้องสร้างกลางน้ำเนี่ยไว้เก็บพระไตรปิฎกนะครับไว้เก็บพวกหนังสือตำราต่างๆทำให้พวกปลวกมดสัตว์ที่เข้าไปแทะหนังสือเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้คราวนี้หนูอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วคนเข้าไปยังไงคนก็เข้าไปด้วยกันทอดไม้เข้าไปแล้วคนก็เดินเข้าไปแล้วก็ยกไม้ออกใช้วิธีนี้เพราะเมื่อไหร่พาดไม้ไว้ปลวกเดินผ่านไม้ไปได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอาคารสิมน้ำเนี่ยจะเป็นอาคารที่สร้างแบบชั่วคราวเนาะไม่ได้ใช้ถาวร นะครับแต่สิมบกมีลักษณะตัวอาคารเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันมากๆสิมบกเนี่ยอยู่บนบกใช้งานถาวรเลยนะครับคราวนี้ลักษณะเด่นของสิมอีสานเนี่ยคือช่อฟ้ามีช่อฟ้าเป็นเอกลักษณ์ใครบอกครูได้บ้างว่าตรงไหนคือช่อฟ้าชี้เลยออกมาชี้เลยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนมองเห็นว่าตรงไหนคือช่อฟ้าตอนนี้นักเรียนปลายทางนะครับก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้เลยเช่นกันนะครับว่าส่วนไหนที่เรียกว่าช่อฟ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าพื้นส่วนไหนเชิญครับส่วนด้านบนถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะครับส่วนยอดด้านบนเนี่ยคือช่อฟ้าแล้วถ้าย้อนกลับไปภาคเหนือภาคเหนือเป็นอะไรเป็นกากบาทเรียกว่ากาแลเก่งมากนะครับเก่งมากช่อฟ้านะครับก็คือส่วนยอดนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายหงส์นะครับช่อฟ้าใบระกาคราวนี้ต่อมาเราผ่านไปแล้วกี่ภาค2ภาคมาดูภาคถัดไปนะครับภาคถัดไปคือร้านกลางใจของภาคกลางภาคนี้อยู่ทางตอนไหนของประเทศอยู่ตรงกลางสภาพอากาศเป็นยังไงลูกน้ำท่วมไหมท่วมไหมภาคกลางภาคกลางน้ำท่วมนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนะครับก็คือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละนะครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูว่าพอมีน้ำท่วมแล้วมันส่งผลยังไงกับงานสถาปัตยกรรมบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องงานสถาปัตยกรรมมาดูที่งานจิตรกรรมก่อนงานจิตรกรรมวันนี้ที่เอามาให้พวกเราดูเนี่ยก็คือหัวโขนนะครับ เนื่องด้วยศูนย์กลางความเจริญของงานศิลปะไทยเนี่ยอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทยนะครับทำให้ศิลปะเนี่ยถูกพัฒนาที่ภาคกลางเยอะที่สุดแล้วก็รูปแบบของงานศิลปะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับของช่างหลวงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความละเอียดอ่อนความประณีตความใส่รายละเอียดเยอะๆเนี่ยจะ

0: มีอยู่ในงานของภาคกลางนะครับอย่างหัวโขนนะครับก็จะเป็นการทำหัวโขนเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็ใช้ประกอบการแสดงนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจลองไปดูการแสดงโขนพระราชทานนักเรียนจะได้เห็นหัวโขนเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆซึ่งใช้เทคนิคการทำเปเปอร์มาเช่นะครับหรือการใช้กระดาษแปะขึ้นรูปไปนะครับหนึ่งหัวเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับนักเรียนหลังจากที่มีการขึ้นรูปเสร็จแล้วก็จะมีการปิดทองแล้วก็เขียนลวดลายที่เป็นลายไทยที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นั่นเองต่อมาดูในส่วนของงานประติมากรรมกันบ้างใครเคยดูหนังใหญ่มีไหมครับมีคนเคยดูนะครับครูเองยังไม่เคยดูเลยนอกจากดูผ่านสื่อต่างๆยังไม่เคยดูของจริงเลยนะครับหนังใหญ่เนี่ยเป็นการนำหนังสัตว์นะครับมาตากฟอกทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ตอกลายนะครับตอกลายฉลุเป็นรูปร่างต่างๆในเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งจะใช้ประกอบการเล่าเรื่องผ่านเรื่องรามเกียรตินั่นแหละซึ่งจะมีความแตกต่างของภาคใต้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าของภาคใต้มีลักษณะเป็นยังไงของภาคกลางเนี่ยนะครับก็คือหนังใหญ่เนี่ยใช้หุ่นเชิดก็คือใช้คนเชิด1หุ่นต่อ1คนเลยนะครับหนัง1ตัวต่อคน1คนและเป็นหนังที่แผ่นใหญ่มากๆนะครับโดยใช้ประโยชน์จากแสงในการทําให้เกิดภาพที่คนดูจะได้พบเห็นก็คือภาพที่ส่องตัวหนังขึ้นมานะครับทําให้ภาพมีความงดงามและเห็นรายละเอียดของตัวลายที่โดนแกะลงไปในหนังนะครับซึ่งทำจากหนังวัวทั้งแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือลอกหนังวัวออกมาแผ่นใหญ่ๆแล้วก็เอามาฉลุลายลงสีนะครับแล้วก็จะทำเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นบทประพันธ์นะครับที่เป็นเรื่องใหญ่เลยคล้ายๆกับการแสดงโขนเลยเป็นเรื่องเดียวกันแต่แค่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเชิดหนังแทนนะครับแล้วก็นักเรียนคิดว่าไม้ทาบเนี่ยเขาใช้ไว้ทำอะไรไม้ทาบ2อันต่อ1ต่อ1ต่อหนัง1ตัวเขาใช้ทำอะไรครับใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างว่าไม้ทาบยาวๆเนี่ยใช้ทำอะไรลองคุยกันดูลองปรึกษากันดูครับใครตอบได้รีบยกมือเลยมีไหมครับมีใครยกมือก่อนเชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไรคนอื่นเตรียมคำตอบไว้ได้นะเผื่อจะได้เพิ่มเติมเชิญครับ
1: ใช้เชิดค่ะ
0: ใช้เชิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากเพิ่มเติมไหมเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะเพิ่มเติมว่าอะไรครับ
2: เอาไว้เล่นท่าครับ
0: เอาไว้เล่นท่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมมีอีกเชิญครับใช้ทำอะไรครับ
3: ใช้จับครับถ้าจับที่หนังมันจะจับไม่ถนัดครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำตอบของทั้ง3คนนะครับมีส่วนที่ถูกต้องแล้วก็นำมารวมกันได้ส่วนตัวไม้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้จับแล้วก็ใช้ยึดประกอบการเชิดเพื่อให้ตัวหนังเนี่ยหนังอ่อนใช่ไหมครับหนังวัวเนี่ยเขาอ่อนเหมือนผ้าเลยก็ช่วยยึดให้หนังไม่ล้มลงมาแล้วก็สามารถทำการเชิดได้สะดวกเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนทั้ง3คนเนี่ยนำมาประกอบกันแล้วสมบูรณ์มากๆเลยนะครับต่อมาเรามาดูบ้านเรือนไทยภาคกลางกันบ้างนะครับในส่วนของงานสถาปัตยกรรมของภาคกลางนะครับเรือนไทยภาคกลางเนี่ยจะมีลักษณะเด่นดูหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยหลังคาจะสูงมากทำหลังคาสูงไว้ทำไมทำเพื่อให้น้ำไหลเร็วเวลาฝนตกน้ำจะได้ไหลลงไปเร็วๆไหลเร็วคือ1ระบายน้ำเร็ว2ไม่ทำให้น้ำเนี่ยรั่วลงไปตามรูต่างๆของหลังคาด้วยนะครับเพราะน้ำถ่ายเทไปเร็วมากๆแล้วก็ตัวชายคาจะถูกยื่นออกไปชายคาบ้านจะถูกยื่นออกไปเพื่อกันแดดแล้วก็กันฝนในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับใต้ถุนเนี่ยจะยกสูงเสมอกับศีรษะเลยเพื่อป้องกันในช่วงน้ำท่วมหรือช่วงน้ำหลากเวลาน้ำมาก็จะได้ไม่ท่วมถึงตัวบ้านนั่นเองก็จะอยู่แค่ใต้ถุนนะครับแล้วนอกจากนี้ ก็ยังเป็นพื้นที่ให้ลมได้ผ่านเข้าไปยังตัวบ้านด้วยบ้านภาคกลางก็จะค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เย็นนะครับคราวนี้เราไปแล้ว3ภาคเนาะภาคต่อไปภาคสุดท้ายคือภาคใต้มาดูว่าภาคใต้จะเป็นชื่อร้านอะไรนะครับคนใต้ใจงามภาคใต้คนใต้ใจงามมีอะไรมาให้พวกเราดูบ้างอย่างแรกเลยจิตรกรรมบนเรือกอและมีใครเคยเห็นเรือกอและบ้างนักเรียนปลายทางเคยเห็นเรือกอและกันไหมครับเรือกอและเนี่ยเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆเลยลวดลายที่อยู่บนเรือกอและนะครับเป็นการผสมผสาน3ศิลปะเข้าด้วยกันนะครับซึ่งคำว่ากอและเนี่ยมาจากคำว่าคอและนักเรียนคิดว่าคำว่าคอและน่าจะหมายความว่าอะไรคอและคอและใช่โคเลไหมเหมือนกับโคเลอย่างนี้ไหมไม่น่าจะเหมือนเนาะคำว่าคอและหรือกอและเนี่ยมาจากคำว่าโครงเพลงนะครับโครงเพลงคอและแปลว่าโครงเพลงก็คือลักษณะการโครงเพลงของเรือนี่แหละถูกนำมาเรียกเป็นชื่อเรือนะครับซึ่งจิตรกรรมบนเรือกอและเนี่ยจะคล้ายๆกับบนผ้าปาเต๊ะบ้านใครมีผู้ปกครองใช้ผ้าถุงปาเต๊ะบ้างที่มีลายลักษณะประมาณนี้เลยมีไหมครับเป็นลายดอกไม้มีคนยกมือนะครับเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็ต้องมีบ้านที่ใช้แน่ๆเลยนะครับคุณย่าคุณยายชอบใช้เนาะงานจิตรกรรมบนเรือกอและเนี่ยเป็นการใช้สีน้ำมันนะครับสีน้ำมันนอกจากจะทำให้ตัวเรือเนี่ยเงาสวยงามแล้วนะครับยังทำให้ตัวลวดลายเนี่ยโดดเด่นด้วยเนื้อสีที่เขาจะสะท้อนแสงนะครับลวดลายก็จะวาดเป็นพวกดอกไม้นะครับเป็นรูปสัตว์ซึ่งเป็นการผสม3ศิลปะด้วยกันนอกจากการใช้สีน้ำมันเพื่อให้เกิดสีสันที่งดงามแล้วสีน้ำมันยังกันให้น้ำเข้าไปยังไม้ของตัวเรือยากด้วยเพราะฉะนั้นตัวเรือเนี่ยก็จะมีความคงทนมีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับมาพูดถึงศิลปะ3กลุ่มที่เป็นอิทธิพลให้เกิดการสร้างลวดลายบนเรือกอและนะครับก็คือการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของศิลปะไทยศิลปะจีนแล้วก็ศิลปะมาลายูที่คาบสมุทรทางประเทศมาเลเซียนะครับก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง3ชาติ3วัฒนธรรมนี้เข้าด้วยกันเป็นลวดลายที่สวยสดงดงามบนตัวเรือกอและนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของงานประติมากรรมบ้างงานนี้น่าจะต้องเทียบกับงานชิ้นไหนหนังใหญ่ของภาคกลางนะครับเก่งมากมาดูหนังตะลุงว่าหนังตะลุงแตกต่างจากหนังใหญ่ยังไงนะครับหนังตะลุงทำจากหนังสัตว์เหมือนกันแต่ขนาดจะเล็กกว่าแล้วนะครับขนาดจะไม่ใหญ่เหมือนหนังใหญ่แล้วนะครับโดยการนำหนังนะครับหนังวัวหนังสัตว์เนี่ยมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดผ่านการฟอกก่อนหลังจากนั้นตากจนแห้งแล้วก็นำมาวาดลวดลายแล้วก็ตอกลายลงสีเข้าไปนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยนิยมทำเป็นตัวชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวละครเป็นตัวชาวบ้านเรื่องที่เขาเล่าจะเป็นเรื่องรามเกียรติ์แบบหนังใหญ่ไหมไม่ใช่นะครับเรื่องที่เล่าในหนังตะลุงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องราวในสังคมเรื่องราวในชุมชนนะครับแล้วก็อาจจะมีการล้อเลียนเหตุการณ์สำคัญต่างๆบ้างแสดงว่าหนังใหญ่เนื้อเรื่องตายตัวถูกไหมครับแต่พอเป็นหนังตะลุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเลยหนังตะลุงถ้าเราย้อนไปดู10ปีที่แล้วเรื่องอาจจะไม่เหมือนกับหนังตะลุงในปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะว่ามีการพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนำมาล้อเลียนอยู่ตลอดนั่นเองนะครับซึ่งบทนะครับก็จะเป็นบทสนทนาของตัวหนังแต่ละตัวนะครับคราวนี้มีการใช้แสงแล้วก็เงาเหมือนกันเหมือนกับหนังใหญ่เลยนะครับจากภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าตัวหนังอยู่ตรงไหนเอาใครขึ้นมาชี้ให้ครูได้บ้างตัวเชิญครับตัวหนังตะลุงอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนขึ้นมาชี้ให้ดูปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตัวหนังตะลุงนะครับจะอยู่หน้าไฟแต่หลังฉากก็คืออยู่ด้านหน้าของไฟแต่อยู่ด้านหลังของฉากนะครับโดยมีผู้เชิดนะครับ ตรงนี้ซึ่งหนังตะลุงแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถขยับอวัยวะแขนขาและ

ปากได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีการดึงเชิดงับปากไปตามคำพูดของผู้พากย์นั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากหนังใหญ่ที่เชิดประกอบท่าทาง1ตัวต่อผู้เชิด1คนนะครับนี่คือการขยับท่าทางนักเรียนจะสังเกตว่ามีไม้ยึดอยู่ที่มือนะครับมีเชือกตามข้อต่ออวัยวะต่างๆตามไหล่ตามข้อแขนข้อพับนะครับแล้วก็ปากนั่นหมายความว่าในระหว่างที่ผู้พากย์พากย์ไปตัวหนังตะลุงก็จะขยับไปด้วยนั่นเองอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับคราวนี้เราได้สรุปกันไปแล้วเนาะว่าต่างกันยังไงตัวหนังต่างกันนะครับมีอะไรอีกที่ต่างกันขนาดต่างกันและมีอะไรอีกการลักษณะการเชิดต่างกันมีอะไรครับการเอาหนังไว้ข้างหน้ากับข้างหลังจริงๆหนังใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนก็เชิดข้างหลังนะแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยเขาอยากเห็นท่าทางของผู้เชิดเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาแสดงด้านหน้าฉากบ้างนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของงานสถาปัตยกรรมบ้างนะครับงานสถาปัตยกรรมคือเรือนปั้นหยานะครับเรือนปั้นหยาเนี่ยเป็นเรือนไทยที่นิยมสร้างในภาคใต้นะครับเป็นเรือนของภาคใต้มาดูว่ามีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจอะไรบ้างจุดเด่นของเรือนปั้นหยาเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ชัดๆเลยเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือสันของหลังคาจะมี5สันด้วยกันวิธีนับยังไงก็คือนับตามเส้นสันของหลังคาอย่างนี้เลยครับ1 2 3 4 5โดยมองจากมุมมองด้านบนหรือมุมมองตานกเรียกอีกอย่างนึงว่าท็อปวิวหรือเบิร์ดไอวิวนั่นเองนะครับมองจากข้างบนจะเห็นหลังคาบ้านภาคใต้เป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้บ้านใครเป็นแบบนี้บ้างหลังคาหรือมีลักษณะแบบนี้อยู่ยกมือให้ครูดูหน่อยมีไหมครับไม่มีเลยหรอถ้าไม่แน่ใจวันนี้ลองกลับไปสังเกตบ้านตัวเองนะครับหลังคาลักษณะนี้ปัจจุบันถูกนำไปใช้ทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีนวัตกรรมอื่นๆที่มาป้องกันฝนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมสร้างแบบนี้เพราะว่าง่ายต่อการก่อสร้างนะครับ5สันนะครับหลังคา5สันซึ่งในตัวบ้านเรือนปั้นหยาแบบของคนภาคใต้เนี่ยก็จะมีหลังคาทรงปั้นหยาซึ่งอาจจะมีหลายตัวอาคารก็ได้นะครับมาประกอบอยู่ด้วยกันใต้ถุนจะสูงขึ้นมาแต่ไม่สูงถึงขนาดภาคกลางนะครับแล้วก็มีการกั้นห้องแบบมิดชิดเลยเพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีมรสุมใช่ไหมอยู่ใกล้ทะเลมีมรสุมมีลมแรงมีฝนแรงก็จะมีการปิดกั้นมิดชิดแล้วก็นิยมทำครัวให้อยู่ใกล้ตัวบ้านด้วยนะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้ทั้ง5ภาคไปแล้วกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พูดคุยกันในกลุ่มว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ครูแต่งตั้งให้เลยให้ทุกคนได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลงานศิลปะในท้องถิ่นของนักเรียนยังไงบ้างนักเรียนปลายทางนะครับลองเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ปรึกษากันดูว่าถ้าวันนี้ครูสวมบทบาทให้นักเรียนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลงานศิลปะในท้องถิ่นของตัวนักเรียนเองยังไงลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนต้นทางเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนกันและเดี๋ยวมาดูว่าแนวคิดวิธีการของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มปรึกษากันได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ครูขอฟังคำตอบที่ได้จากการระดมความคิดกันในกลุ่มนะครับของแต่ละกลุ่มหน่อยกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอคำตอบของตัวเองแล้วเชิญครับถ้านักเรียนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลทัศนศิลป์ในท้องถิ่นตัวเองยังไง
1: จัดนิทรรศการประจำภาคครับ
0: จัดนิทรรศการประจำภาคจัดบ่อยแค่ไหนครับ
1: จัดทุกปีครับ
0: จัดทุกปีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนอยากเสนอวิธีของตัวเองเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้มีการคุยกันเพิ่มแล้วนะครับเพื่อนตอบมาว่าจัดนิทรรศการเสนอข้อมูลนะครับเป็นทุกปีเลยเป็นประจำมีใครเพิ่มเติมไหมเชิญครับมาดูนะครับว่าเพื่อนจะได้วิธีการยังไงในการดูแลรักษางานศิลปะกันเชิญครับ
2: ให้วิทยากรไปให้ความรู้กับเด็กๆครับ
0: เก่งมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้น่าสนใจถ้าเราเชื่อมโยงไปที่ครูเล่าให้ฟังว่างานศิลปะบางงานเนี่ยเขาทำจากภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการให้วิทยากรไปให้ความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็นำไปใช้นำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองได้ด้วยถือว่าเป็น2คำตอบที่ดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางได้นะครับลองไปคิดเล่นๆกันดูเนาะว่าเราจะมีวิธีไหนอีกบ้างในการอนุรักษ์งานศิลปะเราไว้เราอาจจะไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะครับแต่แค่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็สามารถช่วยกันดูแลรักษาทำนุบำรุงงานศิลปะของเราไว้ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มนะครับจะต้องจับกลุ่มกันตามสมาชิกที่มีอยู่นะครับคุณครูปลายทางก็ลองดูปริมาณของจำนวนของนักเรียนที่เหมาะสมกับการจับกลุ่มนะครับแล้วก็ให้มีการจับฉลากเพื่อเลือกภาคนะครับโดยนำภาคทั้ง4ภาคเนี่ยมาจับอย่างเช่นในห้องออกอากาศตอนนี้มีทั้งหมด6กลุ่มนะครับก็อาจจะมีภาคที่ซ้ำกันนะครับโดยให้นำผลงานเนี่ยไปหาผลงานมาเป็นต้นฉบับในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้านะครับซึ่งผลงานเนี่ยจะเป็นภาพงานประติมากรรมก็ได้หรืองานสถาปัตยกรรมก็ได้ที่เป็นของไทยนะครับจะเป็นของท้องถิ่นก็ได้หรือจะเป็นของชาติก็ได้ให้นักเรียนไปหาของภาคตัวเองมานะครับที่เป็นงานที่โดดเด่นในภาคนั้นๆเนาะที่โดดเด่นในภาคนั้นๆไปเลือกมาคนละ1ภาพตรงกระดาษขนาด A4 มาทำเป็นขาวดำมาเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสร้างสรรค์งานต่อด้วยกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนห้องต้นทางเนี่ยก็จะต้องไปจับฉลากนะครับเพื่อแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มไหนมีหน้าที่ทำเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ของภาคไหนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานต่อด้วยกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับประกอบด้วยกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 คนละ1แผ่นหรือถ้าใครกลัวเสียกลัวชำรุดเตรียมเผื่อมาได้นะครับกระดานรองตัดกระดานรองตัดเนี่ยสำคัญถ้าหนูไม่มีหนูต้องเตรียมกระดาษแข็งมานะครับถ้าไม่มีกระดานรองตัดนะเตรียมกระดานหรือกระดาษแข็งมาก็ได้เพราะครั้งหน้าเราจะต้องใช้คัตเตอร์ด้วยนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์ในการฉลุกระดาษด้วยแล้วก็จะต้องมีดินสอนะครับและยางลบในการร่างภาพแล้วก็มีกระดาษสีกระดาษสีเนี่ยให้มีขนาดเท่ากระดาษ A4 พอหรือใครจะซื้อแผ่นใหญ่มาแล้วตัดแบ่งกันก็ได้ครูอยากให้แต่ละกลุ่มเลือกใช้กระดาษสีที่หลากหลายนะกลุ่มนึงอาจจะซื้อสีนึงก็ได้แล้วมาตัดแบ่งกับกลุ่มอื่นอย่างนี้นะครับเพื่องานเวลาเราเอางานไปรวมทั้งกลุ่มจะได้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับปากกาสีนะครับอันนี้เอามาตกแต่งนะเอามาได้นะครับแล้วก็กาว

น้ำอเนกประสงค์เอามาใช้สำหรับการติดผลงานเข้าไปกับกระดาษสีและสุดท้ายสำคัญมากๆเลยภาพงานประติมากรรมไทยแล้วก็งานสถาปัตยกรรมไทยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับงานประติมากรรมไทยก็ได้หรือสถาปัตยกรรมไทยก็ได้ที่ไม่ซ้ำกันในกลุ่มนะสมมติว่าครูได้กลุ่มภาคใต้มีสมาชิก5คนในกลุ่มภาคใต้ของครูเนี่ยภาพต้องไม่ซ้ำกันเลยหามาคนละ1ภาพนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ครูแนะนำว่าไม่ต้องเป็นภาพที่ละเอียดมากนะครับหนูจะได้ฉลุกันง่ายฉลุกระดาษง่ายขึ้นนะครับสำหรับในครั้งต่อไปนะครับจะต้องจัดเตรียมใบงานที่1นะครับเรื่องฉลุร่างสร้างงานศิลป์ซึ่งในงานก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งเรียนในคาบเรียนต่อไปนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของการฉลุร่างสร้างงานศิลป์ซึ่งจะเป็นการลงมือปฏิบัติการฉลุกระดาษที่เป็นภาพงานประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมตามภูมิภาคที่กลุ่มนักเรียนจับฉลากได้เพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มไปคุยกันให้ดีว่าใครจะเอาภาพอะไรใครจะเลือกใช้ภาพอะไรนะครับแล้วก็ครั้งหน้ามาสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับในเรื่องของงานทัศนศิลป์ทั้ง4ภาคซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิตตามภูมิประเทศภูมิอากาศของภูมิภาคนั้นๆนะครับและเดี๋ยวนักเรียนจะได้ต่อยอดโดยการเอางานเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานฉลุกระดาษต่อไปในคาบเรียนถัดไปสำหรับวันนี้ครูขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับมาเริ่มกันที่แผนที่อากาศครับในวันนี้ครับก็เห็นว่าแผนที่อากาศนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ําซึ่งเคยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ได้ขยับขึ้นไปนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักลดน้อยลงไปนะครับยกเว้นทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับซึ่งก็มีกําลังปานกลางทําให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้นะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็สูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ประมาณ 1-2 เมตรครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานพื้นที่ฝนตกหนักก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคเหนือซีกตะวันตกครับภาคตะวันออกบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลางและตอนบนครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับในส่วนของประจําวันวันนี้นะครับเห็นว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ครับจะเกิดฝนตกหนักได้โดยเฉพาะทางตอนล่างและทางซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคกลางวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็กระจายทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างเป็นหลักนะครับสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักไม่มีในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตอนออกโอกาสฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับวันนี้โดยประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและทางด้านรับลมมรสุมครับอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับก็จะเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสครับสำหรับในระยะ 2-3 วันนี้นะครับประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและก็ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: าม
1: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
2: นี่มันอะไรเนี่ย
3: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
4: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
2: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเดชะปัตนายานุกูลนอกจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser You are loser
0: มาแรงอ่ะ You are loser และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก BTR Let's go
0: 100 pointsare up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang grilled pork. Trang grilled pork is so famous that there's an annual festival for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice mix made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten.
5: Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is

0: the correct way to make trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin? C, the trang grilled pork is grilled for 70 minutes total? Or D, the pork is marinated for about 10 minutes? Hands behind your back, please. No problem now. See you! Desha Padanayanukul, your answer is?
1: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: Top hot D, na kap. And D, your answer is? Incorrect! ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
2: ้ We choose A
0: ไม่ตอบ3ข้อดีหรอ
2: No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาตอบผิดไป Can you please read it out loud
2: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
2: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่ Incorrect ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see you เดชะปัญญาลูกคุณกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
1: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข
2: ้
0: อ
2: C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิSo your answer is
1: B.
0: And B is incorrect. เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
2: C. The trang grilled pork is grilled for 70 minutes total.
0: And your answer is correct.ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาเขาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correct I'll have 5 clues for you you guys can hit the buzzer to answer anytime you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย the followingare the characteristics of which person? This person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number two. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answer is
2: Constantine Falcon ค่ะ
0: และ Constantine Falcon นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้ยจาก2คำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
2: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้ง2ทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
3: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 Now สภาราชินี is on the lead with 300 points นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรLatin! Okay, you can hit the buzzer whenever you want. อยาก

กดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว you have one shot at this one chance only คำถามมีอยู่ว่า22 plus 25 plus 28 equals 2 12 plus 14 plus 17 equals 1 31 plus 32 plus 33 equals 3 9 plus 11 plus 13 equals

0: ชปัตตนิยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาล่ะ C ได้เรื่องแล้วได้เรื่องได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนิยานุกูลนะครับตอบว่า
2: The answer is B Indonesia
0: Indonesia โอเคอินโดนีเซียนั้นเป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนิยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
3: นอกจากข้ายกเมืองนครศรี
4: ของดีเมืองนคร
3: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: เอางั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
5: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
6: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastand tell you about the storm that devastated the province.
7: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm and eventually into a tropical storm.The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Giant waves destroyed the Lumpuk Cave. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history.It was the late King Phumipol Adunyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thai and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand, the tropical storm Harriet began to weaken.And when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจาก VTR เมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not

0: mentioned in the video? Is it A, the damage caused by Tropical Storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath of the event? C, the number of people in Thailand injured by the Tropical Storm Harriet? Or D, the duration of the Tropical Storm Harriet? Hands behind your backs, guys. Okay, นะครับ พร้อมแล้ว C, U! ทีดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับ หนูจะตอบกันว่า
1: B, the contribution in the aftermath of the event.
0: Your answer, which is B. ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
2: D, the duration of the tropical storm Harriet.
0: Your answer, which is D. ยังไม่ได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว See you! พี่ดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านหนูจะตอบว่า
1: C.
3: The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet.
0: ข้อ C นั้น your answer which is C is ถูกต้อง All right so ธิดานุเคราะห์ is now 100 points ahead นำอยู่100คะแนนนะครับ Now let's see who's gonna get the next 200 points.Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is, the following are the characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China, where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It has medicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry, it's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่ 4 สิครับ It is widely foundIn Pak Panang District, Nakhon Si Thammarat. In 1 year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period. Benjama Rajuthit กดแล้วเลือกตอบว่า
4: T.
0: T. สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
4: T E A
0: T E A T. เป็นคำตอบ T.Incorrect. ทีดานุเคราะห์ดูตอบว่า
1: jellyfish.
0: Jellyfish, which is incorrect. โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
2: Bird nest.
0: Bird's nest is เอาไปเลย All right.Boys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีก1เกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียง1เดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages.Welcome back to See You on the Road Season 2. อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมไปเลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประ

0: อวดครับจีจี้เลยนะ
1: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
2: As I mentioned earlier the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที true หรือ false แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก All right 10ข้อStart.
3: The Nang Talung shadow puppet is usually made of cow or buffalo skin.
4: True.
5: True.
3: Harriet is the tropical depression that caused damage to Talumpu Cape in Nakhon Si Thammarat in 1962.
5: True.
4: True.
3: Rai Le Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
4: False.
5: True.
3: Pattalung and Narathiwat are the two provinces that are landlocked.
5: False.
4: False.
3: พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดี played an important role in introducing rubber trees to Thailand.
4: True.
5: False.
3: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
5: True.
4: False.
3: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast.
4: False.
5: True.
3: หาดใหญ่ cable car is the first aerial lift in Thailand.
5: True.
4: False.
3: The name of Leste Godong Cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
4: True.
5: True.
3: TRN is the airport code of Trang Province.
5: False.
4: False.
0: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call.6 to 5และด้วยระบบ Winner Takes All รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนเบนจามินราชเทพพี่แดงขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical storm ต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไว้ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็นแลคือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
6: ยะลาย
0: ะลาในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็เลสเตกโกดองเคฟนะฮะถ้ำเลสเตกโกดองเนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธและถามว่าแอร์พอร์ตโค้ดของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือ TST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: สารกลาง have a anniversary of Yamo. She is a hero of this city.
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ ander อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
9: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
10: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
13: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกก็อึกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
9: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็น เป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความ

0: ร้อมกันทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
1: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
0: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
2: ต้อนรับแขกมาแล้ว
3: บ้า
4: Yeah. Where are you from?
5: England.
4: Oh,
5: my name is Tu. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
6: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
7: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
9: พร้อม
8: Are you all ready?
9: Ready?
8: Yeah? We're gonna go to Ayutthaya.
9: Yes.
8: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
10: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
11: ready
10: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
11: ส
10: ู้ไม่สู
11: ้
10: ดีมากค่ะ
8: พร้อมแล้วเริ่ม
12: Hello everybody
13: Hello
12: My name is Harat I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
14: But you know, I think it's the biggest island of in
12: yes,
14: Thailand.
12: Yes, it's half
14: right?
12: island around Phuket. It's have many like a PP island.
8: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มนิดหน่อยเริ่มนิดหน่อย
12: I will be a guide for you. Okay, for
14: Thank
12: free.
14: You.
12: Yes, if you go.
15: Okay, it's a deal. I will come.
0: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
12: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
16: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
11: oh. Yay.
17: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
16: seldom
0: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
17: Why
16: When I am young, I want my mother to kick.
6: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
8: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
16: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
8: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
0: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
8: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
10: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
8: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
10: เบสิก
8: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปครับ
18: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bai did anyone of you guys remember my legend in Thailandfrom Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharan is a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about their Ayutthaya history.

0: Yes.
1: I'm actually starting English gifted program in my school for the student who was good at English.
2: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
1: So let's meet my sister. She's another guy. We'll let her introduce herself.
3: ค่ะ
2: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
3: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบป้าดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
4: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
5: yes and what about food
4: Food.
5: Yes.
4: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
3: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
4: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
6: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
7: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
6: ึ่
7: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
6: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
1: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
8: Okay,
1: let's go!
9: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
10: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าแล้วเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
3: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
4: how sweet?
3: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
11: You made it.
3: Thai people can.
11: But there's an English tip. Please don't touch the boat.
3: Please don't touch because it's not real, but... it's real. It's not real, but it's like the real thing.
11: I'm hungry.
3: If you can eat plastic.
12: So in Chiang Mai, do you have the same thing?
3: Yeah.
11: So. In old Thailand?
3: Yeah.
11: You make in old Thailand?
3: Yeah.
4: Is it fruits?
3: Fruits?
4: Fruit.
3: Fruit? No. It's a Thai dessert.
11: Are you making
3: sweet? Sweet.
4: But, what's the flavor?
1: Okay, everybody. I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
11: Okay.
1: Let's go.
3: Let's go.
2: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุก

0: นานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
1: But it is fake fake
2: What is this?
1: Canom Kruai Banana pudding This sweet meat is made from banana rice flour
3: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
4: Good morning how are you จ๊ะ What's your name

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ this is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: can you say how many stones they built for this
1: you have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Phaniat Chang
5: home
1: the elephant and elephant
4: the home of elephant
1: and elephant yeah Phaniat Chang
2: what are you doing there
5: with a bike
4: yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Phaniat Chang
1: yes so let's go
4: let's go.Everyone wants to go to Phaniat Chang.
6: Take a photo first.
1: Oh, before going.
4: Sorry,
5: can I stay to take
1: Yes.
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: do you have the phone number of
9: cat
8: you
1: have Patrice yes
8: okay เดี๋ยวต้องโทรหา
10: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
4: No.
8: แต่ก็จะบอกนะครับอยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get the food from them later?
8: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
3: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
7: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ามาค่ะชม

0: อยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหรือ dessert
1: dessert
0: dessert จะเกิดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิ dessert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า dessert นะ dead แปลว่าตาย dead ตายอุ้ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งเดียวโอเคไหมลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก dessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
2: น้อง
0: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะเออที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
2: เป็น AM ยัง
0: หนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
2: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชันที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชันที่
2: 1
0: ดีมากนะคะ
3: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
4: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
3: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
5: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
6: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
7: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้เนี่ยนะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมักจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon เนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้น M เนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยเนี่ยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับ on ต่อไปนี่นะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับI'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับคนนี้ซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ it's on the left หรือ on the left hand side หรือ on the righton the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านเคยไปบอกครับ

on the left hand side on the right hand side นั่นเองออนต่อไปนี่นะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on your new job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduate คือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on businessมาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนๆนี่นะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงนั่นเองแล้วร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นี่นะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ so อย่าลืมครับ are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น SALE อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า SALE sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่า for sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า for sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะon sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็คือ preposition ใช่ไหมฮะ on sale ลดราคา 50% off หักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by

accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas นะ soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม she did it on purpose on purpose ก็คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากแม้กระทั่ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internetOn the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วนั่นเองนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we're on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าละครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตร์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตร์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตร์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปออกไปเอาเงินโบนัสโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องของผมนะฮะก็คุยว่าเฮ้ยดื่มเบียร์กันหรือเปล่านะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือบิในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวไปตีหน้าเลยนะฮะไม่ใช่อาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำด้วยนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาม can you come on timeแล้วก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on a true story นี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นๆโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกไอ้นี่ต้องบวกไอ้นั่นลบไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามันเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversation I focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายๆประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆ นะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับ

ประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับ the floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก to word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันอันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชุดลดน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตไหมเป็นเค้กแบบฮอตฟัดช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆซีลม Bring it on Bring it on จัดมาครับส่วนมาก Bring it on มักจะชนะ I'm on a diet เสมอครับ Carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้ไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนอันก็จะ hit on Jan hit on Jan คือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้วHit on jeep cheat on คือนอกใจนะครับ You hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับ Put on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ Put on นะฮะ Put on your clothes Put on your shoes นะครับ Put on นะฮะก็คือตรงข้ามของคำว่า take off your shoes นะครับPass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดนะครับ The food is plain หรือ bland หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทหลังจากนั้นก็ส่งต่อเพราะพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ Pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วยสตูดิโอมาแกล้งฉันอีกแล้วสตูดิโอ and giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งจะไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับ giant กับสตูดิโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง pick onแกล้ง tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากตู่ตู่ตู่ตู่ตู่ตู่ตู่ตู่ตู่แต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะน้องหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับ
อีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นา

นี่เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on it step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try on try แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แล้วลองสวมใส่ยิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าและหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าและเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมลองชิมดูสิครับว่าเหนียวหรือเปล่าก็บอก can I try them on นะ try them on นั่นคือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้ the บางอันไม่ใช้ the นะครับแต่ส่วนมากจะใช้ the สถานที่เราจะใช้ the นะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm atThe hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the riverนะครับผมเป็นต้นนะครับต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clock at 3 o'clock ตอน3โมงอย่าลืมนะครับ o'clock ใช้ตอน o'clock ตอนท่วนแล้วถ้า3โมง15 at 3:15 แล้วถ้า3ทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่ 3:30 นะจ๊ะ 9:30 อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ3ทุ่มคือ9นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnightตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนี่นะครับ at the weekend ถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at leastอย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at most we might lose some money but at least we will make our customers happy นี่อย่างมากแล้วก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ at most อย่างมาก at least อย่างน้อยต่อไปนี่นะครับ at last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ at lastต่อไปนะครับ at the moment not but now นะครับ not but now my English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี่เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่เท่านี้เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry youเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้ I am mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at I'm laughing at you ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแหมผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่งso ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับฮะและสุดท้ายคำว่า at นี่นะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย this show is aimed at Thai people who want to improve their English

รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลย
1: เฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: กันเลยฮึบ
1: จับข้ามาทำไมเนี่ย
2: ป้าป้าตั้งก้าน้าป้าโอป้าเวรีตั้งก้า
1: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
3: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
4: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
3: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
4: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
3: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
4: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่อาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
3: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
4: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
3: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
3: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
3: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
3: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
4: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
3: ยากสิอยากอยาก
4: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
3: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
4: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
5: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
6: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
7: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
3: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
7: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
6: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
7: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
7: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
9: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี้ เอาละนะ
10: ย้าย
7: ทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
3: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
7: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
3: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบนี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
7: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
4: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
7: เฮ้ย
6: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
12: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
7: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
3: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
7: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
3: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
7: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
3: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
13: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ะ
14: อะไรเนี่ย
6: พวกเรารีบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
15: เฮ้ย
7: ฮะ
16: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
17: ว้าย
18: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้

0: วชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: This is the first synthetic tissue substitute in Thailand. My name is Sorayut Chamnanwet. I'm an assistant professor in neurosurgery unit surgery department Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University.The aim of our research is to create the synthetic tissue substitute in order to repair the defect, like dural defect, skin problem, or even peritoneal or pericranial defect. Because I'm a neurosurgeon, we do a lot of brain surgery and spinal surgery. And many times when we finish our operation, we have to cross dura. Dura is a thick tissue thatcover brain and spinal cord. If we let the dural defect, there will be a lot of problems like CDEP leak, infection, or even trauma or damage to the brain.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เวลา 19:38 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้มุ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28แห่งต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

อุบลรัฐทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่าง

0: ร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระไทยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la monsieur Je suis très honoré de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour goût artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté, reconnaissance pour les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos diversités. Tout me remercie encore une fois. Merci.
0: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิติภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอร์วาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติ ดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นครองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นครองออฟฟิศเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม TrichocroTram Bolans จากมหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladesh สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพปฐมาวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทธเทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพันโทรักษัตและนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟูมสแลนด์เซนสตี้จำกัดบุรณิธิพระศรีสุทธิเวทีบ
ริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภู2ชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไทยโตเกอินจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 18:00 น.ณวัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: วานถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะ

0: เป็นพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นข้อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้น

0: ความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
6: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: นั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถ

0: ขอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
2: ดีมากเลย
3: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
4: ดูได้คนดูเยอะเลย
5: ดีมากเลย
6: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
7: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
8: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
8: เฮ้ยน่ากลัว

ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวอ้าวเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love ขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll

0: เดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start. Light. Light. อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ Right. Right. เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ Long. Long.อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้าหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วๆเสียงกันก่อนนะ wrong wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong
1: wrong
0: long
1: long
0: wrong
1: wrong
0: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass glass grass grass ตัว r มันจะมี gr gr gr gr gr นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะ fly
1: fly
0: fly
1: fly
0: นี่ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะโอเคปังยื่นออกไป fly นะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเฟะเฟะเฟะมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I เฟะ I fry fly
2: fry
0: fry
2: fry
0: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเหา liceLice. อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ Rice ต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มก่อน
1: Rice
0: Lice
1: Rice
0: Rice
1: Rice
0: โอเคนะต่อไป Collect Collect Correct Correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน Collect Correct Collectcorrect นะคะ play play pray pray play pray ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องแหละไว้ตลอดเวลานะคะ load load loading loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road roadload road คำสุดท้ายค่ะ lock lock อันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว R rock rock อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลองยังไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลา

เริ่มต้นของฤดูกาลเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ELTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ ELTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ ELTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage ไหมในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันนึงคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิทอเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage show ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับก็การทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมี

นี้คนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงค์ครับ

0: เวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามามีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
1: ๆ
0: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมันแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งไลน์ทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ครูขอถามนะคะ
0: ครับ
2: ครูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตัน

0: จะคิดยังไงอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่อนตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมุติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
0: ะ
1: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์
0: ม
1: ว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตกไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
0: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
1: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
0: ้
1: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
0: ่
1: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
0: ้
1: ครับ
0: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
1: ้
0: ให้เป็นงานหลักเลยพี่คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
1: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
0: อ
1: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
0: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงว่าวิประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้
1: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วกันเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
0: ่
1: นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
0: ์
1: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ขายอ่ะครับเด็กเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีตัวเขาคนเดียว
1: ครับ
2: เป็นแบบที่ดีที่ปลายเราจะถึง
1: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมค่อยๆพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน

0: รับมือกับคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
1: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมไม่มีที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
0: ่
1: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกหน่อไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
0: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี้สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองนะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
1: ใช่
0: แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะแล้วเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: ว
1: ัน
2: ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที
1: ่
2: เราทำมีรางวัลต่างๆผมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
1: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะๆวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
0: อ
1: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกเลยผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
0: ับ
1: มันเป็นกับดัก
0: สุดยอด
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
0: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดที่จะเข้าไปจับมือแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
1: คร
0: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมี

0: รอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติด F กันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นค่ะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วโอ้โหพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฝั่งครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะบี้ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะได้ร่วมงานกันอีกนะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้า

็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: ค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือว่าไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against

the chair in the dark. My knee bumped against the chair. ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้ที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance bought ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้

นี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fire กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fire สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Foot Fit for Fight. ได้เวลารายการ Foot Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์

อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการ Food Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
2: ครูพี่เน็ต
4: ครูพี่นุ่น
2: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะน้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ
3: Chris Jobs
1: และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Can you drive me now?
6: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะลิฟลองแอนด์ซองค่ะ
5: No die dry we just took a bath right
7: ต่างๆเนี่ยไปฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยแค่บอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ใส่ตัว r นั่นก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไงรู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูเหยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
5: Can you go and get the gray towel
6: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท
7: ่
6: าหรอกค่ะ
7: อะไรนะ
6: เกทเท่าไง
7: เกทเท่า
6: ใช่
7: gray towel เข้าใจไหม
6: แปลว่าอะไรคะ
7: gray ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับ r ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดไม่ได้ต้องครูคริส gray ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูก็ต้องเป็นเทานั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so ปู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวให้เขาหน่อย
6: โอเคค่ะคุณปู่ just a moment มาแล้วค่ะคุณปู่เกทเท่า
7: gray gray ไม่ใช่เก
6: gray เทา
5: Gray towel, okay.
6: Oh, okay, here you are.
5: Thank you. I want to go out today. I need to get dressed.
6: Get dressed?
5: Yes, get dressed.
7: ก็ไปเอามาสิ
6: Just the moment. มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed. ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
7: อันนี้ชุดใครเนี่ย
6: ชุดเมียพี่ไง
5: Get dressed.Not get a dress
7: คุณชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress ก็คือเป็นกระโปรง1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ed มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแซกมา1ชุดนั่นเองครับผมก็จะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอก
6: โอ้โหเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ไม่ใส่เนาะ
5: no.
6: น่ารักไหมคะ
5: no.
6: Where are you going คุณปู
5: ่ I'm going to take a walk
6: Take a walk Walk ไหนดีคะพารากอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์คะคุณปู
5: ่ No in the garden
6: โอ้ย in the garden
5: yes.
6: ไม่ต้องเปลี่ยนชุดค่ะชุดนี้ละค่ะคุณปู่แค่นี้ก็หล่อจะต้นไม้ละลายแล้วค่ะ ต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
7: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขกเลยเนี่ย
5: ยัง
6: Yes คุณปู่ you are very young you are not old
5: ยังไม่เอาหัวก็มาอีก
7: ได้ยินหรือยังอ่ะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังภาษาอังกฤษเนี่ย
6: แล้ว walker คืออะไรคะ
7: walker ก็คือเครื่องช่วยเดินหรือว่าที่ช่วยเดินของผู้สูงอายุไงภาษาอังกฤษคือ the elderly ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เดินคือจะเป็น walking stick หรือว่า cane ก็คือไม้เท้าหน้าน่ะอยู่นู่นนะ
6: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่วอล์กเกอร์โอเคนะคะ
5: yes yes
6: ไปค่ะวอล์กเกอร์วอล์กกิ้งค่ะอุ๊ยคุณปู่ why are you coughing
5: coughing
6: คะคอฟฟี่ไม่ดีนะคะกินเยอะไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
7: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงคอฟฟี่กาแฟเขาหมายถึงคอฟฟิ่งคือกำลังไอไม่ใช่คอชชิ่งอันนี้ออกเสียงไม่ถูกต้องถามว่า why are you coughing
6: why are you coughing

0: There's not good today. I think there's some smog.
1: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
2: โอ้ no smoke ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: not smoke smog
1: smog โอ้โหฟ้าจ้าขนาดนี้ไม่มีหมอก

0: การ smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า
1: smog
0: smog หรือ haze h a z e หรือ h a z e haze หรือ smog คืออะไรได้ไหมมลพิษในอากาศเนี่ย pm 2.5 เนี่ยปะโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะนั่นเองไงแล้วยังจะพาผัวมาเดินอีกเนี่ย
2: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปค่ะคุณปู
3: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการคริสจ็อบน้องๆเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทคกันไหมคะ
5: ครูพี่นั่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่น
4: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค่ะ
5: น้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the store แปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเอง
4: น้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได
5: ้ในขณะที่คำว่า walkเป็นคำกริยาค่ะน้องๆแปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็คือเน้นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดินไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถไปหรือขี่จักรยานไปนั่นเองค่ะ
4: ส่วนคำว่า take a walk นะคะถ้าน้องๆพูดในน้ำเสียงที่โมโหเนี่ย take a walk จะแปลว่าไปไกลๆเลยไปเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะไล่คนอื่นให้ไปไกลๆยกตัวอย่างเช่น he kept pestering her and finally she told him to take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไป
5: Take a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน Take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะ
4: สำนวน Take a dim view of somebody or somethingแปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่น She took a dim view of my suggestion เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะ
5: สำนวน take a seat ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า sit downที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปไปพบกับรายการ Itchy Feet
5: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
6: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชนิดว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไปยังไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบุยาดนี่ครับอัมบุยาด is one of the cultural heritage food that is very authentic and uniqueTo Brunei ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ unique คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้า the Muslim food department or something like that
7: yeah ใช
6: ่โอ้ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
7: เป็นไทยพุทธค่ะ
6: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish that we're doing today is the ambuyat
1: Abu Yas is how to move from Brunei.
6: Yes.

0: It is. It's a cultural food. เป็นอาหารทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับ
1: yeah.
0: So let's take a look at the ingredients. มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
1: Yes. I two parts of the ingredients have Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซีย lemon grass
0: ตะไคร้นะครับ
1: fresh ginger
0: ขิงสด
1: carrot
0: คือหอมแดงครับ
1: super chili
0: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
1: ซอง
0: แน่นอนต้องมีเกลือฮะ
1: กะหรี
0: ่กระเทียมฮะ
1: คุมจีราผสมกับขมิ้นค่ะทามารินด์ซอส
0: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับ How about this side?
1: This is สาคู
0: สาคูนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็สาคูก็ stock with water
0: โอเค so we soak with water เอามาแช่น้ำนะต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
1: ต้องเป็นน้ำธรรมดา
0: โอเค at room temperature อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมันมี
1: about 30 minutes you can heat up until
0: dissolve ใช่ไหมเกิด sticky ไหมครับมันจะเนอะๆเหนียวๆนิดนึง
1: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
0: โอเค so how do we start
1: you can put turmeric นะคะ on to the snapper and wetabout 5 minutes
0: okay so minerate ใช่ไหม
1: yeah.
0: มันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่หร่าเนี่ยผสมกันเนื้อปลา yeah. หมักไว
1: ้ after you can put this ingredients all ingredients and stir fry in the pan until you can smell when put marinate snapper in and stir fry until orange and deep fry in the pan
0: okay
1: until the snapper up on the oil until you can
0: Okay. ให้น้ำมันท่วมเลย
1: yeah.
0: แล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง
1: yeah.
0: alright so เขาเป็นคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วเอาทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมน้ำมัน stir fry อีกที
1: yeah.
0: เพราะคือต้องทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว
1: yeah.
0: ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้
1: yeah.
0: ใช่ไหมฮะทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน alright the moment of truth ได้เวลาเลยครับพบความจริงกับความอร่อยของอามุยาสโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี้ย
1: ค่ะอามุยาสนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอามุยาสจะต้องร้อนๆนะคะ
0: okay.
1: แล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะ

0: So yamuyat is eaten or rather swallowed using a bamboo stick called chandas. คือ chandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks นะแต่ chandas ของแบบของบูนาจริงๆเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะนะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินกับอันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆกับของบูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ take at that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look or take a seat ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า take a look นั่นเองค่ะ take a look at that pictureดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunset ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง take a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปพบกับช่วง Better to knowน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอ

0: อประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเข้ากล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเวฟเดอะฟู้ดนะคะ
1: คำว่า wave ปกติเป็น verb แปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า could you please wave the food แต่เราจะใช้คำว่า warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น could you please warm the food รบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะ
0: นอกจาก warm the food ยังใช้คำว่า heat upเป็น pressure verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ถ้าน้องเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the food กับWave the food ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ Would you like to warm the food คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the food ไม่ใช้ wave the food นะคะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
1: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะ
0: ไปชมกันเลย
2: มาถึงที่นี่แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูกันครับเขาบอกว่าเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

0: ไหมนี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะใกล้มากครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับมอนโทรเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟนี่พอข้าวมาตรงนี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปด้านนู้นอ่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี่ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยนะครับพอเช็คอินเสร็จนะครับก็ผ่านเซกูริตี้เช็คกระเป๋านะฮะหลังจากนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกขึ้นชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า400

0: 40เมตรฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับและอีกอันนึงครับสมมติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านหน้านู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปอย่างนี้แสดงว่าเราต้องไปหนูนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่กลับมาพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบนะ
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะฮะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคนที่เหนื่อยมากๆนะครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยขอบคุณนี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้เลยนะครับไม่มีการกระเทือนนะครับผ่านออกมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดนะครับของสนามบินฮาเนดะครับข้างในเนี้ยเครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับฮาเนดะทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณชัวครับ
2: คุณชัวครับ
0: ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยนะครับ
2: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます。
0: ครับ
2: 飲み物のご用意ですとか、スナック類のご用意しております。
0: อันนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้บริการครับตอนนี้ครับเป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
3: กันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
3: คำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่าประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacher เขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
4: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
3: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made a very favorable impression on us เธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
4: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น what was your first impressions of Englandความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไร
3: โอ้โห
4: วันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
3: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walk ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
4: take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่ง
3: ว่า warm the food หรือว่า heat up the food แปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
4: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressed ที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจ first impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
4: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
3: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
4: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์

0: าวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอวาทพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: Bye bye.
1: Bye bye. Goodbye. See you again.
2: See you later.
1: See you later. That's right.
0: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป
1: .4 ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is remember
4: R-E-M-E-M-B-E-R
0: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
1: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น
1: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค
1: ่
5: ะ
1: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
0: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: โอ้โห Telephone แปลว่า
5: โทรศ
1: ั
5: พท์
1: โทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Shop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Shop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
1: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: 7กับ8แล้วครับ
1: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
6: 7กับ8แล้วอ
1: ันไหน7กับ8อ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is medium
6: M E D
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D-I-U-M.
1: หลายคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
7: ขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
7: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is prime
6: P-R-I-M-E
0: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is P-R-I-M-E
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
8: ชื่อนามิดค่ะ
1: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
8: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% นะน้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
8: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is history
8: History
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
8: ต้องดูหลายๆครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเลขสองที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
9: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isCharm.
10: C-H-O-M.
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M.
1: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
11: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
11: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมไหมคะ
11: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
0: Your word is bilingual
11: B I L I N G U A L
0: All right your answer isCorrect! Congratulations!
1: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาตะโกนคำต่อไปหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
12: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
12: 9ขวบค่ะ
0: Are you ready?
12: Yes
0: Your word is monster
13: M O N S T E R
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: yeah. Monster แปลว่าอะไรคะสัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มี

0: ของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ CD-ROM รับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to Spelling Charity
1: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
2: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
3: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
4: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
4: ได้ค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
5: we will start now facts
4: f a x
5: Sheet.
4: S-H-E-E-T.
5: Clip.
4: C-L-I-P.
5: Coffee.
4: C-O-F-F-E. Pass.
5: Printer.
4: P-R-I-N-T-E-R.
5: Cabinet.
4: C-A-B-I-N-E-T.
5: Folder.
4: F-L-O-D-E-R.
5: Folder.
4: Pass.
5: Whiteboard.
4: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D
5: Window
4: W-I-N-D-O-W
5: Stapler
4: S-T Pass
5: Coffee
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า Coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
4: C-O-F-E-E
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
5: Folder
0: Folder
4: F-O-L-D-E-R.
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ right professor
5: that is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
4: เจ็ด
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก high five yeah ไปรอที่ back up เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนเพื่อว่ายังไงดีคะมีหลายเสียงเลยรอบนี
6: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
5: We will start now Bed
4: B-E-D
5: Chair
4: C-H-A-I-R
5: Bench
4: B-E-N-C-H
5: Vase
4: Again, please
5: Vase

0: ค่ะ
1: table
0: t a b l e
1: carpet
0: c a b e c h
1: carpet
0: pass
1: curtain
0: c a n t r y
1: curtain
0: pass
1: couch
0: c o u n
1: couch
0: c o pass
2: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase
1: you spell vase v a s e
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไรเดี๋ยวลองสะกดสิลูก
0: C A R P E T
2: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
0: 4
2: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
0: ค่ะ
2: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
0: เพชร
2: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: We will start now. Amber.
0: Pass.
1: Ruby.
0: R-U-B-Y.
1: Pearl.
0: Pass.
1: Gold.
0: Pass.
1: Opal.
0: O-P-A-L.
1: Silver.
0: S-I-L-V-E-R.
1: Topaz.
0: T-O-P-A-S.
1: Topaz.
0: T-O-P-A-Z.
1: Diamond.
0: D-I-A-M-O-N-D
1: Emerald
0: E-M-E-R-A-L-D
1: Quartz
0: Pass
1: Amber
0: E-M-B-E-R
1: Amber
0: A-M-B-E-R
1: Pearl
0: P-E-R-A
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other wordsThat
1: quartz, which is a very hard word to spell. Quartz. That is spelled Q U A R T Z.
2: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงเราก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้ทั้ง7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบซับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนโอ้มีหลายเสียงเลย
0: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
0: ติวค่ะ
2: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Russia
0: R-U-S-S-I-A
1: France
0: F-E-A-C-H
1: France
0: F-E-A-C-E
1: France
0: Pass
1: Spain
0: S-P-A-I-N
1: Poland
0: P-O-L-A-N-D
1: Italy
0: I-T-A-L-Y
1: Greece
0: Pass
1: Ireland
0: I-R-E-L-A-N-D
1: Hungary
0: S-U-N-G-A-R-Y
1: Austria
0: A-U-S-T-R-A-L-I-A
2: หมดเวลานะคะแล้วก็แค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
1: The correct way to spell Austria is A U S T R I A
2: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่า

0: ค่ะว่าทริกกี้ยังไง
1: So when you're listening to the word Ireland the R is important Some people might hear Island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
1: So the correct spelling is France
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบฟ้องเลยนะคะจานน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
2: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
2: ป่า
0: อ่าใช่พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
1: We will start now. Tree.
3: T R E.
1: Rock.
3: L O D.
1: Rock.
3: R O C K.
1: Cave.
3: Pass.
1: Leaves.
3: Leaves. L E A V E S.
1: Creek.
3: Pass.
1: Vine.
3: Pass.
1: River.
3: River. R-I-V-E-R.
1: Mountain.
3: Pass.
1: Wildlife.
3: Pass.
1: Waterfall.
3: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
1: cave that is spelled c a v e
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
1: the correct way to spell vine is v i n e
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around. Good morning. Bye bye.
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเชียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซ็งเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวราซัญญานะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักโขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตูนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมออยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเอ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อใ สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

ือเราก็ตามเขาเรียกตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

0: ก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปอไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่สามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเตาอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซ็ปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและทรงกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: just got my grade report back and my GPA is pretty low.
1: I'm sorry to hear about that, but it's only the first semester. You still have time to do something about it.
0: What do you think I should do about my low GPA?
1: Well, why do you think your GPA is low?
0: I guess I didn't go to class enough. I skipped a lot of classes because of my health and personal issues, and I didn't get to hear about what was taught in class.
1: Then I suggest you start by going to class regularly so you won't miss lectures and a chance to ask questions and listen to the Q&A of other students. And you also won't look bad in the eyes of your professor. And you ought to take better care of your health so you won't get sick often. Eat healthy food, take vitamins to boost your immune system.
0: I guess I should exercise more too. I haven't been working out much lately.
1: Absolutely, it's a good idea. You should at least work out 3 to 4 times a week. But don't overdo it, you might injure yourself.
0: Got it, thanks for the advice.
1: And I would also suggest you do a study review once a week. Reviewing your notes weekly will help you gradually memorize things.
0: That's a very good idea. So next semester I will put more effort into my work, review my notes, and stay healthy.
1: If you do that, you'll be able to raise your GPA next semester.
0: Thank you so much for all your advice.
1: Don't mention it. We're friends. I'm here for you.
0: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
2: เหมือนลาบ
3: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่

0: ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: เชฟคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยRichesค่ะ
3: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界的工具。
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice.
0: Incredible. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
3: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
6: 好不怕。
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
0: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราพร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
0: บายบายGoodbye. See you again.
2: See you later.
0: See you later. That's right.
1: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
0: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
0: เอมี่อยู่ปอะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป .4
0: ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
0: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is remember
4: R E M E M B E R
1: Your answer is correct. Congratulations.
0: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
0: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น้องน
0: ุ่นน้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค่ะ
0: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
1: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
1: Okay your answer is correct congratulations
0: โอ้โห telephone แปลว่าโทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนเป็นหน้าสาวที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
0: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: เจ็ดกับแปดแล้วครับ
0: เจ็ดกับแปดอันไหนดีล่ะ
6: เจ็ดแปดแล้วอ
0: ันเจ็ดจะแปดอ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is medium
6: M E D E R
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D I-U-M.
0: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
7: ขนมเทียนค่ะ
0: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
7: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is prime
7: P-R-I-M-E
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell prime is P-R-I-M-E
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
8: ชื่อนามิดค่ะ
0: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
8: 100% ค่ะ
0: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
8: ครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is history
8: History
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: มีวิธีหลักการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
8: ต้องดูหลายๆครั้ง
0: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิเปโรที่ไปจับได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเลือก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องสกีค่ะ
0: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
9: 7ค่ะ
0: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word isCharm.
10: C-H-O-M.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M.
0: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
11: ชื่อชมพูค่ะ
0: ชื่อชมพูชื่อหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
11: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบพร้อมไหมคะ
11: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
1: Your word is bilingual
11: B I L I N G U A L
1: All right your answer isCorrect! Congratulations!
0: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สตาร์ทได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาตะโกนคำต่อไปหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
12: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
12: 9ขวบค่ะ
1: Are you ready?
12: Yes
1: Your word is monster
13: M O N S T E R
1: Okay, your answer is Correct. Congratulations.
0: Monster แปลว่าอะไรคะ
14: สัตว์ประหลาด
0: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
10: มูลนิธิความหว
0: ังมูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
15: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
16: ่หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
16: ได้
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now facts
15: f a x
1: sheet
15: s h e e t
1: clip
15: c l i
1: coffee
15: c o f f e pass
1: printer
15: p r i n t e r
1: cabinet
15: C A B I N E T
1: folder
15: F L O D E R
1: folder
15: pass
1: whiteboard
15: W H I E T E B O A R D
1: window
15: W I N D O W
1: stapler
15: S T pass
1: coffee
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
15: C O F F E E
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
1: Folder
0: Folder
15: F O L D E R
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right professor?
1: That is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
16: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
17: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
17: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's playSpelling.
1: We will start now. Bed.
15: B-E-D.
1: Chair.
15: C-H-A-I-R.
1: Bench.
15: B-E-N-C-H.
1: Vase.
15: Again, please.
1: Vase.
15: Pass.
1: Table.
15: T-A-B-L-E.
1: Carpet.
15: C-A-B-L-E.E-C-H
1: Carpet
15: Pass
1: Curtain
15: C-A-N-T-R-Y
1: Curtain
15: Pass
1: Couch
15: C-O-U-N-T-R-Y
1: pouch.
16: C-O.

0: ื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase
1: you spell vase v a s e
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไรเดี๋ยวลองสะกดสิลูก
2: c a r p e t
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใต้ซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
2: 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
2: 4ค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
2: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Amber
2: Pass
1: Ruby
2: R-U-B-Y
1: Pearl
2: Pass
1: Gold
2: Pass.
1: Opal.
2: O P A L.
1: Silver.
2: S I L V E R.
1: Topaz.
2: T O P A S.
1: Topaz.
2: T O P A Z.
1: Diamond.
2: D I A M O N D.
1: Emerald.
2: E M E R A L D.
1: Quartz.
2: Pass.
1: Amber.
2: E.A-M-B-E-R
1: Amber
2: A-M-B-E-R
1: Pearl
2: P-E-R-A
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other words that you missed?
1: Quartz Which is a very hard word to spell Quartz That is spelled Q-U-A-R-T-Z
0: คำว่าแรกquartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบสับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนโอ้มีหลายเสียงเลย
2: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
2: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Russia
2: R-U-S-S-I-A
1: France
2: F-E-A-C-H
1: France
2: F-E-A-C-E
1: France
2: Pass
1: Spain
2: S-P-A-I-N
1: Poland
2: P-O-L-A-N-D
1: Italy
2: I-T-A-L-Y
1: Greece
2: Pass
1: Ireland
2: Ireland
1: Hungary
2: Hungary
1: Austria
2: Austria
0: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
1: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
1: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
1: So the correct spelling is F R A N C E
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำได้กี่คำดูไหมลูก 6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบคำเลยนะคะตาน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9อะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now. Tree.
2: T-R-E.
1: Rock.
2: L-O-G.
1: Rock.
2: R-O-C-K.
1: Cave.
2: Pass.
1: Leaves.
2: Leaves. L-E-A-V-E-S.
1: Creek.
2: Pass.
1: Vine.River.
2: River. R-I-V-E-R.
1: Mountain.
2: Pass.
1: Wildlife.
2: Pass.
1: Waterfall.
2: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
1: cave
0: cave
1: that is spelled c a v e
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
1: the correct way to spell vine is v i n e
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำรวมกับเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around. Good morning. Bye bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: ให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักว่นผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับคนเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤฒิพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตรมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวราซัญญานะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองและก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ตัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตาน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมออยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างนึงก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อใ สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

ว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

ล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

ก็เอาเข้าอบได้เลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปอไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: จริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเรามีใครมาว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเรามาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจากวิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะสาวๆนี่ยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที่
0: หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นวัยเจริญพันธุ์เงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
0: หลายปัจจัยมากๆเลยนะครับคุณหมอคะแล้วนี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอกแต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
1: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกนะแล้วก็สุขภาพของเราอย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
0: ค่ะการมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไรกับการเป็นวัยทอง
1: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
0: ค่ะค่ะแล้วนี้พวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเริ่มจากร่างกายของเราก่อน
1: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็บางทีก็นอนหลับไม่สนิทนะครับทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือผิวหนังเนี่ยก็คืออาจจะคอลลาเจนน้อยอาจจะเริ่มเหี่ยวย่นนะครับผมก็อาจจะบางลงเล็บก็อาจจะหักง่ายนะครับมาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับทีนี
0: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
1: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
1: ก็เป็นเพราะว่าเราโดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดเราก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับก็อาจจะหักง่าย รูปร่างก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
0: เผาผลาญน้อยลง
1: ใช่ครับแล้วความจำก็ความจำก็แย่ลง
0: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะได้ไม่หมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
1: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉุนเฉียวง่าย
0: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่านเพราะทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบวัยทองละสีอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ใช่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนวัยทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างนึงที่ตึงครับ
0: อะไรตึงคะ
1: หูตึงจะเริ่มหูตึง
0: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นย้อนยานหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
1: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10 ปี
0: โหตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2 ถึง 10 เดือนไม่ใช่ครับ
1: เป
0: ็นปี2 ถึง 10 ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงละสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือ
1: ผู้ชายผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนนี่ก็จะลดลงก็จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
0: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย่างนี
1: ้ก็เป็นไปได้ครับใช่
0: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็เขาเรียกสึกหรอลง
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นภาวะที่จะเป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
1: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลไซเมอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างหนึ่งครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเราเนี่ยค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
1: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็คือไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่ายอาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจเนี่ยก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
0: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะวัยทองที่เข
1: ้
0: ามาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างที่ผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: อะเราจะรับมือยังไง
1: เราก็ต้องขอเรียกมันว่า lean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องเรื่องของการใช้ชีวิต lifestyle ของเรานะครับ คือไม่เครียดจนเกินไปเพราะคนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดหนักเรื่องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัยทองได้นะครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้ว A ก็คือ attitude ก็คือคนในวัยนี้ก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเรา บางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉัน
0: แก่แล้ว
1: ฉันอวยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที่ฮะเราก็จะต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบข้างเราด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
1: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยเนี้ยมันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้

0: ได้น้อยลง
1: ค่ะแล้วนี้อาการไวทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
0: ั
1: จจัยมันคืออะไร
0: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีสล่ะคะคุณหมอคะ
0: ช็อกโกแลตซีสนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
1: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับมันเป็นทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่วัยที่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในปั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆ
1: ค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
0: ์
1: ช็อกโกแลต
0: ครับ
1: พวกนี้คือ
0: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับ มันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี
0: ้
1: คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กนี้เหรอคะคุณหมอ
0: ครับก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที่ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูดฉีดดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วหนึ่งต่อวันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
1: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกเนี้ยค่ะช่วงนี้นี่หลายเมนูมากเลย
0: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งและอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย
1: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสำหรับบุหรี่นี่คืองดทิ้งไปเลย
0: ใช่ไม่ต้องร้อยถึงวัยทองก็ได้ครับ
1: ไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
0: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมนหรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะให้แพทย์เป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
1: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
0: อย่างน้อย
1: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
0: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจความดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
1: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
0: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและนอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วย
1: ครับ
0: ป้องกันไม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกล่ะคะคุณหมอ
0: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วย2 อันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะตรวจเองก็ได้โดยการคลำดูว่ามันมี
1: ก้อนเนื้อ
0: ที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีการเจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับ

0: จากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ต่อยากแล้วมันก็อาจจะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้น อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
1: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับก็อันนี้ก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
1: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร่างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: มันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
0: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกาย
1: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
0: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดถามว่าเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มเสื่อมตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
1: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองนะคะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ถูกครับ
1: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมีผลได้หรือเปล่า
0: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
1: แล้วถ้าสมมุติไม่มีประวัติล่ะคะ
0: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
1: ค่ะ
0: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
1: เราต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้าง
0: จะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับเปลี่ยนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
1: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
0: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล
1: ์เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี่ได้เหมือนกัน
1: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
0: ์ก็ช่วยรักษาหมายถึงส่วนที่สึกหร
1: อ
0: ช่วยให้กลับมาม
1: ีประจำเดือนอย่างเงี้ยล่ะคะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอครับ
1: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นอ่ะมันเป็นซิมตัมหลักโมโนพอสที่มาจะเป็นซิมตัมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป
0: ใช่ครับ
1: ว่าแต่ละคนจะได้รับการรักษาอย่างไร

0: บ้างใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของมะเร็งเต้านมอันนี้นี่ได้ยินมานี่คือจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ก็ถึงบอกว่าเราจะต้องดูประวัติของเขาก่อนมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกเนี่ยเราจะไม่แนะนำตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มปัจจัยในการเกิด
0: ทำไมมันถึงไปเพิ่มปัจจัยล่ะคะในเมื่อมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตตามธรรมชาตินะครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกัน
0: อย่างนี้ไซเอฟเฟกต์อันตรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คืออะไรคะสำหรับการใช้ฮอร์โมนทดแทน
1: ครับก็อย่างที่บอกว่ามาแท้มันไปเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างผักหวานเนี่ยค่ะอนาคตข้างหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าภาวะไวทองกำลังจะมาถึงเมื่อไหร่ผักจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ไงคะว่าเนี่ยฉันควรไปพบแพทย์แล
1: ้
0: ว
1: ร่างกายเราจะบอกครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเราก็อาจจะบอกเราแล้วว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเริ่มเกิดร้อนๆหนาวๆแบบวูบๆอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับคนจะไปแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องร้อยถึงวัยทองคือไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาววัยทำงานอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่แล้วครับ
0: ตรวจทุกปีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นแล้วจะรับมือยังไงดีเบื้องต้น
1: ก็อันนี้อาจจะอย่างที่บอกก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของความคิดแล้วก็คนรอบข้างเองก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่า
0: ค
1: นในวัยทองเนี่ยอาจจะขี้หงุดหงิดน้อยใจง่ายหรืออาจจะแบบหมายถึงสามีก็อาจจะเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบความต้องการทางเพศอาจจะลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: เห็นว่ามีเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับอาจจะสามารถกั้นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็
0: อย่างนี้มันจะส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมคะกับการที่เราแบบกั้นปัสสาวะไม่ได้
1: อ๋อก็คือเท่าที่คนวัยทองส่วนมากก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำไหวครับเพราะว่าเรากั้นปัสสาวะได้น้อยลงจริงต้องเข้าน้ำบ่อยขึ้น
0: อีกหนึ่งอาการค่ะคุณหมอคะนั่นคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆทีนี้โอ้โหกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยยิ่งเวลาแบบเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงไปสังคมงานเลี้ยงแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำและเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอายนิดๆนะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปหาแพทย์เรามีวิธีแก้ไขแล้วก็บรรเทาอย่างไรบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็คืออยากจะแนะนำว่าก็ควรต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ไตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาการนึงของวัยทองที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนหรือเปล่าดังนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่าไม่ให้มันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของวัยทองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวแหละจะมีเรื่องของบุคคลรอบข้างที่เขาจะต้องมารองรับผลกระทบรองรับอารมณ์ขึ้นลงของเรา
1: ครับ
0: คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างสำหรับคนที่เป็นวัยทองไหมคะ
1: ครับก็ต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่าอาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียงตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่วัยทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่าเราเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็คือทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นวัยทอง
1: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเองก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรก
0: คือ
1: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับมันจะช่วยทำให้อาการเนี้ยอาการของวัยทองเนี้ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าเลย
0: นะคะก็ง่ายๆแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง
1: ครับผมก็

นะครับสำหรับวัยทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็

0: นะครับ
1: การรับมือเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวัยทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเตชะปัตนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong, but women are stronger. Ayah!

0: นะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
1: You are loser You are loser
2: มาแรงอ่ะ You are loser
3: และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก VTR Let's go
0: 100 points are up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
5: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang grilled pork. Trang grilled pork is so famous that there's an annual festival for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice mix made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten.
6: Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin? C, the Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total? Or D,The pork is marinated for about 10 minutes. Hands your hand your back, please. No problem. See you. Desha Padanayanukul, ครับ Your answer is?
7: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: ตอบข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect.ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
8: ้ We choose A
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีเหร
8: อ No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาตอบผิดไป Can you please read it out loud
8: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
8: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที
3: ่ Incorrect
0: ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see you เดชะปัญญาทุกคนกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
7: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข้อ
9: C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิSo your answer is
7: B.
0: And B is
3: incorrect.
0: เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
10: C. The Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total.
0: And your answer is
3: correct.
0: ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets

0: this question correct. I'll have 5 clues for you. You guys can hit the buzzer to answer anytime you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย The following are the characteristics of which person? This person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number 2. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answer is
1: Konstantin Falcon ค่ะ
0: และ Konstantin Falcon นั้นเป็นคำตอบที่จาก2คำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
1: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้ง2ทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับอย่าพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
2: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 Now.สภาราชินี is on the lead with 300 points นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรลาเทโอเค you can hit the buzzer whenever you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว you have one shot at this one chance only คำถามมีอยู่ว่า22 plus 25 plus 28 equals 2 12 plus 14 plus 17 equals 1 31 plus 32 plus 33 equals 3 9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนิยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาล่ะ C ได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนิยานุกูลนะครับตอบว่า
1: The answer is B Indonesia
0: Indonesia โอเค Indonesia นั้นเป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนิยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
2: นอกจากข้ายกเมืองนครศรี
3: ของดีเมืองนคร
2: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: พร้อมกันเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
4: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
5: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastAnd tell you about the storm that devastated the province.
6: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm, and eventually into a tropical storm.The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Giant waves destroyed Balumpuk Cape. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history.It was the late King Bhumipol Adunyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thais and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand,The tropical storm Harriet began to weaken, and when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจาก VTR เมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by tropical storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath of the event?C. The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet or D. The duration of the tropical storm Harriet Hands behind your backs guys Okay นะครับพร้อมแล้ว C. You ทินดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับหนูจะตอบกันว่า
4: B. The contribution in the aftermath of the event
0: Your answer, which is B. ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
7: D. The duration of the tropical storm Harriet.
0: Your answer, which is D. ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว C. ที่ดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านหรือจะตอบว่า
8: C. The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet
0: ข้อ4นั้น your answer which is C is ถูกต้อง All right so ธิดานุเคราะห์ is now 100 points ahead นำอยู่100คะแนนนะครับ Now let's see who's going to get the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is the following. The characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China, where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It hasMedicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent.

0: transparent or opaque. When it's completely dry, it's crispy and brittle. ก็ไปคำใบ้ข้อที่4สิครับ It is widely found in ปากพนัง district นครศรีธรรมราช In 1 year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period. Benjama Rajutit กดแล้วเลือกตอบว่า
1: T
0: T สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
1: T E A
0: T E A T เป็นคำตอบที่ incorrect ทีดาดูครับดูตอบว่า
2: jellyfish
0: jellyfish which is incorrect โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
2: bird nest
0: bird's nest isBoys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีก1เกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียง1เดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages. Welcome back.To See You on the Road Season 2อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นดังต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมได้เลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand อ่ะถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
3: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: As I mentioned earlier, the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที True หรือ False แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก All right 10ข้อ Start
4: The หนังตะลุง Shadow Puppet is usually made of cow or buffalo skin
1: True
2: True
4: Harriet is the tropical depression that caused damage to Talumpu Cape in Nakhon Si Thammarat in 1962.
2: True.
1: True.
4: Rai Lay Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
1: False.
2: True.
4: Pattalung and Narathiwat are the two provinces that are landlocked.
2: False.
1: False.
4: Phraya Rasada Nupradit Mahitsara Pakdi played.An important role in introducing rubber trees to Thailand.
1: True.
2: False.
4: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
2: True.
1: False.
4: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast.
1: False.
2: True.
4: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand.
2: True.
1: False.
4: The name of Leste Godong Cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
1: True.
2: True.
4: TRN is the airport code of Trang Province.
2: False.
1: False.
0: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call. 6-5 และด้วยระบบ winner takes all รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทีพี่ได้ขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical storm ต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไม่ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็นแล

0: Landlocked คือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
1: ยะลาย
0: ะลาในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็เลสเตโกดองเคฟนะฮะถ้ำเลสเตโกดองเนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธและถามว่าแอร์พอร์ตโค้ดของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือTST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับประทานอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于各阶层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you, Jack? What's your name, baby?

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากร
0: ณ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้

0: ลองสักทีอะค่ะ
1: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: Why you burn that?
3: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
4: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งหนึ่งค่ะทำแพลนใส่แล้วก็ไปเซอร์เจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
3: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
5: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
3: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
6: โคราชแอดสารกลาง have a anniversary of Yamo she is a heroOf this city
3: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี่ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
8: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
5: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเกรงๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปรมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปรมอยู่ราตรีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
9: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
4: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
8: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
10: ล้า
8: พร้อมไม่พร้อม
10: พร้อม
8: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
3: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
10: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
11: ต้อนรับแขกมาแล้ว
12: บ
11: ้า
12: Hello, good morning.
13: Let's meet you. Yes.

0: Yeah.
1: Where are you from?
0: England.
1: Oh,
2: my name is Tuan.
3: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
4: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
5: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
7: พร้อม
6: Are you all ready
8: Ready?
6: Yeah, we're gonna go to Ayutthaya.
9: Yeah.
10: Okay.
9: Yes.
6: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
11: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับทัวริสต์คนนะคะ I would like four people four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready
12: Ready
11: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
12: ส
11: ู้สู้ไม่สู้
12: สู้
11: ดีมากค่ะ
6: พร้อมแล้วเริ่ม
13: Hello everybody
14: Hello
13: My name is HeartI'm from south part of Thailand. I'm from Phuket. Yes, Phuket is the in province in south part of Thailand.
15: But you know, I think it's the biggest island of in
13: yes,
15: Thailand.
13: Yes, it's half
15: right?
13: island around Phuket. It have many like a PP island.
6: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
13: I will be a guide for you. Okay, for free.Yes, if you go.
14: Okay, it's a deal. I will come.
13: Yeah.
16: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal. I will come. นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
13: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
17: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
18: Yourself? You go there?
16: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
18: Why?
17: When I am young, I want my mother to kick
4: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
6: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
17: This is the first time I was a guide so I feel excited
6: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
16: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
6: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยว
11: ค่อย
6: ที
11: มาว่ากัน
6: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
11: เบสิก
6: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปครับ
19: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history
18: So how do you like to study English because your English is quite nice
19: Really amazing.
15: Yes
19: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English
16: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
19: So let's meet my sister She is another guy We'll let her introduce herself
20: ค่ะ
16: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
3: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหม

0: ประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
1: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
2: Yes, and what about food?
1: Food?
2: Yes.
1: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like, in Chiang Mai, it's cold, right? So, sometimes you make a soup, and then you just... คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
0: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
1: กลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องต้น
4: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
5: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
4: นี่เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
6: Siam or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here, and you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
7: Okay.
6: Okay, let's go.
8: Hey, everybody. Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya.Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they just have only boat.
9: ครั้งแรกครับAyutthaya มาทัวร์คือได้หลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี้ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
1: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah.
6: How sweet?
1: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
10: Are you made it?
1: Thai people can
10: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch the bowl.
1: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
10: I can't eat. I'm hungry.
1: If you can eat plastic. Yeah.
10: In old Thailand.
1: Yeah.
10: You make in old Thailand.
1: Yeah.
6: Fruits.
1: Freeze.
6: Fruit.
1: Fruit? No. It's a Thai dessert.
10: Are you making
1: sweet?
6: But, what's the flavor?
11: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
10: Okay.
11: Let's go.
1: Let's go.
3: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยแหละครับ
10: but it is fake what is this ขนมกล้วยขนมกล้วย banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
12: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
3: Good morning
7: watched you.

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ this is the Wat Phalam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home the elephant and elephant
5: the home of an elephant
2: yeah
6: Thaniat Chang
3: what are you doing there
6: oh with a bike
5: oh yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Thaniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone want to go to Phaniat Chang?
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
8: can I stay to take
2: Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับเด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
6: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: Do you have the phone number of
2: Cat?
9: You have?
2: Patrice, yes.
9: Okay, เดี๋ยวต้องโทรหา
2: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพนิชฌานพอไปพนิชฌานอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
10: Do I get the food from them later?
9: Oh,
5: no.
9: อยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดี
10: Do I get the food from them later?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
4: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
6: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
7: น
6: ้
7: อง
6: เล็กสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: when I am young
6: when I am young หนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
7: am
6: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่ดีมากนะคะ
11: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
12: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
11: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
13: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
14: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
15: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: 满圣神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. This feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: 从过去到未来，拉恰达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: เสน่ห์ของมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้เนี่ยนะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมันจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับออนเนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้นเอ็มเนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับ on ต่อไปนี่นะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับ I'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับOn Tuesday, nah. On Monday, on the 2nd of January, or on January the 2nd. On จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับ

วานั่นเองนะครับ It's on the left หรือ on the left hand side หรือ on the right on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวมาทิ่มตาเลยนี่มัน left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the left on the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเองon ต่อไปนะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on your new job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduate คือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่าI am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on business มาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนโยนเนี่ยนะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงนั่นเองแล้วร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นเราจะเห็นว่า bartender นั่นนะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ soอย่าลืมครับ Are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่า you ไหนอ่ะ you ไหนอ่ะ on the way ปแปลกนี่เลยเสียงปแปลกคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น sale อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า sale sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่าfor sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า for sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ on sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับอาจจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็คือ preposition ใช่ไหมฮะ on sale ลดราคา 50% offหักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose

ม่ใช่ purpose นะครับออซึ่ง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas and soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม She did it on purpose on purpose คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากไม่ต้อง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average on average ก็คือเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วนั่นเองนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับจะบอกว่า we are on schedule we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าละครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตรค์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตรค์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตรค์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องกับผมนะฮะก็คุยว่าเฮ้ยดื่มเบียร์กันเลยเปล่านะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยๆคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวปตีหน้าเลยนะฮะก็คืออาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำด้วยนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาน can you come on timeเราก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on a true story นี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ
focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกไอ้นี่ต้องบวกไอ้นั่นลบไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามาเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversationI focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายๆประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆนะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับThe floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก two word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชลดน้ำหนักอยู่ในเจ้ตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตนะเป็นเค้กแบบ hot fudge ช็อกโกแลตนะมาจากร้านดังแถวๆสีลม bring it on bring it on จัดมาครับส่วนมาก bring it on มักจะชนะ I am on a diet เสมอครับ carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้มันไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนมันก็จะ hit on Jan hit on Jan คือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีนึงอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะละ hit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับput on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับ pass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดนะครับ the food is plain หรือ bland หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทหลังจากนั้นก็ส่งต่อพวกพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วย Giant กับ Studio มาแกล้งฉันอีกแล้ว Studio and Giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งแต่ไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับไจแอนท์กับซูนิโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง Pick on แกล้ง Tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผม
ต่อไป leave on leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะนอนหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on นะครับอย่างเช่น step on it step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try on try แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แล้วลองสวมใส่ยิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าและหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าหรือเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก can I try them on นะ try them on นั่นคือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้ the บางอันไม่ใช้ the นะครับแต่ส่วนมากจะใช้ the สถานที่เราจะใช้ the นะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm atThe hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the riverนะครับผมเป็นต้นนะครับต่อไปคำว่า at ก็จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clock at 3 o'clock ตอน3โมงอย่าลืมนะครับ o'clock ใช้ตอน o'clock ตอนท่วนแต่ถ้า3โมง15 at 3:15 แต่ถ้า3ทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่3:30นะจ๊ะ9:30อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ3ทุ่มคือ9นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnightตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekend ถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at leastอย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at most we might lose some money but at least we will make our customers happy นี่อย่างมากแล้วก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ at most อย่างมาก at least อย่างน้อยต่อไปนี่นะครับ at last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ at lastต่อไปนะครับ at the moment not but now my English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี้เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่เท่านี้เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry youเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้ I am mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at I'm laughing at you ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2-2ผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars
ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ

I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแม่ผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at เนี่ยนะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R This word B Bus E O R A E E O R A E E O R Can to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า

อ่านว่า bat พร้อมกัน bat ต่อไปอ่านว่า mat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป g a g อ่านว่า ak ak อ่านว่า ak ak นะคะไม่ ak ak สระ ak อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ d a กับ d เป็น at ใส่ m เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad sadต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่า app คำที่หนึ่งอ่านว่า cap ต่อไป map map แผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป m คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jamJam. ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี้sit down here มาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมัง2มังมาเลย2มังมากะละมัง2มังมาแล้วก็มาบูมาดิงมาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้4คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle 2วงทำวงกลม2วงสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะ

ตรงอะไรหืมทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเจอ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 cat อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอcat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่สอง a d a dAdd อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add ใส่ verb เข้าไปเป็น

0: นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า and A N A ออกเสียงแอะ N ออกเสียงอืนน A N A N A N A N A N and ใช่ไหม and ใส่เมอเข้าไปเป็นเฮ้ยใส่เมอเมอ M ไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ง่ายคนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค
0: ่ะ Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Crossed.
0: Cross.
1: Cross the road.
0: Cross the road.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Bridge.
0: Bridge.
1: Go past.
0: Go past.
1: Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กด

0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two three
1: hospital
0: ต่อไปกลุ่ม3one two threeไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบฟัง one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three
1: stadium
0: one two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank youไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหมone two three ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค
1: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย one two threeต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two three museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชายone two three ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two three เร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน one two threeone two three four away one two three
1: four away
0: one two three
1: four away
0: post
1: office
0: ต่อไปผู้หญิง

Cô gì? Ở mày luôn. Police station. Very good. Ta bài, cô trai ka. 1, 2, 3. Bank. Teacher nước qua จะอ่านว่า om sin. ไม่ใช่นะไม่ใช่ bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน 1, 2, 3 อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน 1, 2, 3 barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ 1, 2, 3 library very good ต่อไปบัสอะไรบัสสถานบัสสถานต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน 1, 2, 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กล้วยจับนะ1, 2, 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ Bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1, 2, 3 very good 1, 2, 3 ต่อไปโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิมี3คน3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กละมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะ

0: พร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาอ่ะพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลาลา
0: บายบายชาลาลาลา thank you teacher

ันสแตนด์อัพอ้าว1 2 3 bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call ลิเกหลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วทีชูเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสินธุ
1: ์สวัสดีครับซิเชอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าจิตรก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a Lique actor
1: Yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ที่จุกแกว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: ฮัลโหลพี่เชิญ
0: ฮายสวัสดีครับโอ้เมื่อคืนครับที่จุกแกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก it was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: Thank you ครับ
0: You're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าที่จุกแกอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: Very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว Very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี Quiz Challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จุกแกก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย How long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่สองขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุสองขวบพูดว่า since I was two
2: since I was two
0: เก่งมากเลยนะแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a
0: ลิเก
2: ลิเก
0: actor
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับ

0: ไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
1: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียร์นั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสอนรามครับ
0: ใช่สอนหนูร้องลิเก
1: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวนะครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
1: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
1: ทหาร
0: soldier
1: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
1: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
1: ครับ
0: ใช้คำว่า villain
1: villain
0: ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า
1: Artist.
0: ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ Actor. นักแสดงหญิง Actress. Nokia.
1: ครับ
0: How many actors in the troupe? หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
1: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
1: พระเอก
0: ครับ
1: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
1: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือโจ๊กเกอร์ถูกต้องครับทีเชอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
1: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดกาย
0: โอ้โหชอบมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ทีเชอร์อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
1: การร้องลิเกครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับพี่น้อง
1: ได้ครับ
0: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
1: มาฟังผมร้องสักหน่อย
0: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: ใช่ครับการจะร้องเนี่ยครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
0: อ๋อเหมือนไหว้โอเคสวัสดีครับพี่น้อง
1: มาฟัง
0: มาฟัง
1: ผมร้อง
0: ผมร้องสัก
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: ครับชี้ไปที่แบ
0: บ
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: จะไม่
0: จะไม่อร่อยมาฟัง
1: กันหน่อย
0: มาฟังกันหน่อย
1: นายนะ
0: นายนะ
1: ทำตามผมนะ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift หรือไม่ก็
1: I have a talent
0: ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์

0: แล้วก็เช่นกันครับ
1: คุณพ่อครับ
0: โอ้โหสนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
0: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
2: ถ้าชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทิชเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
0: พร้อม
2: แต่ที่นี่ดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
0: โอ้ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
0: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
3: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้มันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
3: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
0: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
3: put on
0: makeup
3: makeup
0: แล้วน้องแต่งหน้า
2: เป็นแต่งให้ทิชเชอร์
0: ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
0: ทำเองได้เลยครับ
2: โอ
0: เคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
3: ครับทีเชอร
0: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
3: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
0: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
3: face
0: คิ้วคือ eyebrow
3: eyebrow
0: จมูก
3: nose
0: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
3: ปาก mouth
0: mouth ใช่แล้วนะครับทาปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
3: put on
0: lipstick
3: lipstick
0: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
3: put on powder
0: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
3: blush
0: ถูกต้องครับ
3: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
0: ครับ
3: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีตาลขาวดำชมพูครับ
0: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
3: พิง
0: ค์เก่งมากสีน้ำตาล brown
3: brown
0: สีดำ
3: black
0: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white
3: white
0: เก่งมากเลยครับโอ้ทีชก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
3: เกียร์ว่าให้คุณพ่อเกียร์แต่งให้ดีกว่า
0: เพราะอะไรครับ
3: ถ้าได้ชิเตอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
0: โอเค
3: ได้ลบนะ
0: ทีชูแกกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
0: ้โอเค
3: นี่ยังหล่อไม่พอ
0: ต้องหล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
0: พร้อม
2: มานอน
0: โอ้สบายสบาย
2: รับได้เลยโอเคโอเคขอโทษได้บางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
0: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
0: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไป
0: โอ้ย
2: ไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
3: ท์แค่นั้นแต่งยาวที่เจ้า
2: คุณนะเกียร์แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
0: ครับ
2: นิดนึงนิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
0: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
2: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
0: โอ้โห black eye
2: นะห้ามลืมนะทีเชอร์ครับเสร็จแล้ว
0: ดู
2: แล้ว
0: จบ
2: ได้เลย
0: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเชอร์ก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
3: หล่อครับทีเชอร
0: ์สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
3: handsome
0: สวยก็ beautiful
3: beautiful
0: น่ารัก so cute
3: น่ารัก so cute
0: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
3: ใช
0: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: Teacher Greg My name is สอนงามเล็กล่า
1: My name is Teacher Greg Nice to meet you หรือว่าทีนี้ที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: โอ้วันนี้ทีนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: นะครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องนกเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรักเอกลาบทีมงานของพระเอกซุปเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนราบดำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือ

0: มาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลดูผมก็ร้องกันไม่ได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนี่มีพรสวรรค์ที่สุดแล้ว
2: คุณครับ
1: เป็นฝรั่งด้วยอย่างเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
3: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลกันก่อนนะครับ

0: พี่เชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้ตอนแรกที่เชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆครับ
0: พี่เชื่อรู้ไหมครับว่าพี่เชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวที่เชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณที่เชิญนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทีแรกต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะI am
0: A Lee Ke
1: Actor
0: And I
1: Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am A Lee Ke Actor As I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันผ่อนสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute
0: น่
1: ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะครับ
1: ขึ้นบนเวที
0: ไปครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ดึ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือผ่อนสวรรค์นั่นเองครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: อืมมันลาบ
3: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张饼，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งพาเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะไปต้องพูด on stage มั้ยในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ใน auditorium หรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage โชว์ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับการทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นเนาะ

0: ผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงค์ครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงค์เพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี่ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามา มีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจังๆมากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมันแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งอะไรทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือ คนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ครูขอถามนะคะ
0: ครับผม
1: ครูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่
1: อ
0: นตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมุติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์
1: ม
0: ว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตบไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การ brainstorm ตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
1: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราอาจจะดูหนังดูหนังด้วยก็ได
1: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
1: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
1: ้
0: ครับ
1: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
1: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บี้คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
1: อ
0: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
1: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าบี้ประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้ค่ะ
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตเอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วกันเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
1: ่
0: นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์ตายว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเสิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบ ตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะ

0: คอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีเขาเป็นตัวเขาคนเดียวทำเป็นแบบที่ดีที่ปลายเราจะถึง
0: เนี่ยครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
2: รับมือกับคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมไม่มีที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
2: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกหน่อไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
2: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี
0: ้
2: สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้นแต่บางอันมันคือขี้ล้วน
0: อ
2: ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะแล้วเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: คร
2: ับ
0: ผม
1: ว
0: ัน
1: ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที
0: ่
1: เราทำมีรางวัลต่างๆอาจผมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นน่ะมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะจริงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
2: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกเลยผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
2: ับ
0: มันเป็นกับดัก
2: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
2: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิด

0: นี่จะเข้าไปจับมือแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
1: คร
0: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเอง2พื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นมั้ยฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติด F กันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะ3ค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นค่ะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วโอ้โหพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะบี้ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะ
1: ได
0: ้ร่วมงานกันอีกนะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้อมาจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ

0: ครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: ค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณมาดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: พี่อรุณสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: โหอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
5: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
5: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
5: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่
5: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
5: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้55คน
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูกไหม
5: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
5: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
5: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งทักษะที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
5: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เพื่อตก
5: ใช่ครับ
4: แล้วถ้าในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
5: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้กับไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
5: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป่ะ
5: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไรครับ
5: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่ง
5: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่อง
5: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
5: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
4: เอามันต่างกันตรงนี
5: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
5: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
5: ับ ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าคร
5: ับฝั่งซ้ายสายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
4: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้เราก็นั่ง
5: ขึ้นนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
5: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
4: อ๋อโอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าก็มี
5: ผลครับ
4: ยิ่ง
5: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
5: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับ

0: ูคักครับ
1: จับอันนี้
0: ใช่ครับ
1: มือซ้ายอะไรนะครับ
0: ลูคักครับหมายลูคักใช่มือซ้ายจับตามมาครับประมาณนี้ใช
1: ่ปึ๊บพายบนเป็น
0: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าแล้วมัน
1: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วอันนี้
0: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขาและหลัง
1: ทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
0: ใช่ครับใช้
1: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอย่างไร
0: ใช่ครับมีที่หยั่น
1: ครับ
0: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับตรงนี้มือล่างเนี่ยเรามือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดถีบยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้านี่เราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
1: ยืดอย่างนี้
0: เลยใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
1: กด
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คร
3: ับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มล้มทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมก็แม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สปป.เป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
0: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเอาไหวละ
0: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
0: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับ
0: 20
1: แต่ว่าลง20คนเลยป่ะ
0: ลง20คน
1: 20คน
0: พาย20คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
0: ได
1: ้ตามเข้าไป
0: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
0: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
0: วันนี้มี43คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
0: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
0: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
1: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
0: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
0: ครับใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวให้รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับจะให้ผู้ช่วยเบียดพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
0: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวด้วยครับ
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
0: ับอันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกร

0: ก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบวู้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูซิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับ
1: ลองลงเรือกัน
0: ไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
1: นั่งกับตรงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
0: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
0: อะไรเงี้ย
1: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือ
2: ใช
1: ่กดมือบนลง
0: กดมือบนลง
1: จังหวะแรกเลยครับกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
0: ่
1: ก็ค่อยดึงมา
0: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
1: ลงเต็มไหม
0: อย่างนี้เลยครับ
1: ใช่ครับลงเต็มถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบา
0: โอเค
1: ที่เรือมันอยู่กับที่
0: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
1: ้ดึงบนขึ้น
0: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
1: นั่นแหละครับแบบนั้นแหละ
0: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
1: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
0: ย่างนี้ก็
1: พอไม่ได้แล้วพอได้แล้ว
0: พอได้ใช่ไหม
1: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
0: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับเป็นเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งรัก
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
0: ทำตามที่เขาบอก
1: ไปเรือครับ
0: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
3: อังโค
0: อังโค
1: ช้าๆนะ
0: ตึ๊บ

0: ล้ำข้าวตบล้ำ
1: ล้ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงนะครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพายว้าวปุ๊บ

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่ายืดตึงกว่าอะไรเงี้ยทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานนะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังนะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: oh.แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันเราก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือน

0: อาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาไห้เทพหนึ่งจังแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
1: สิ่งที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังคนเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
0: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
1: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
2: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เขาแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมเป็นนักพากเลยขอร้องเลิก แต่ถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปภาคฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับสองคือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดิ่งก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากย์มันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าร
1: ออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเ
0: ข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่

0: ิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: ดีมากดีคนดูเยอะเลย
11: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าว

0: และคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
3: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
3: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพนีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有

0: Hi, Jen. How are you doing? Are you free on Sunday? Do you want to do something?
1: I'm busy on Sunday. I'm going to lunch with my parents. How about Saturday?
0: Sure. Saturday is fine with me.
1: What do you have in mind?
0: How about driving out to the Brooks Village to do some outlet shopping? I need a suit for a wedding next weekend. Need your help picking one out.
1: Sounds perfect. I also need a new pair of running shoes. What time?
0: I can pick you up at your place at about 8:30 if you like.
1: That's too early. I have a yoga class at 7:30, but should be home by 9.
0: I shall pick you up at 9:30 then. That'll give you half an hour to get ready.
1: Great.
0: By the way, do you fancy some pancakes for breakfast? I can get some while you're at a yoga class.
1: That'd be very nice. Thanks. See you Saturday.
0: See you. There. I've just made plans with my friends for this weekend. Sometimes it's easier to use text messages rather than a phone call. When we want to make plans, we usually have to make suggestions like where to go, what to eat, what to buy, what to do. Use these phrases to make suggestions. How about, what about, plus noun and gerund, verb ing. For example, how about getting an ice cream after dinner? What about Italian food? Do you fancy plus noun gerund, verb ing? Do you fancy a drink this evening? Do you fancy going out for a meal after work? Shall we? Plus infinitive without to. Shall we have lunch before going to the beach? Do you want plus infinitive with to? Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S H A P E Shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูหุ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากฮึบฮึบอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋พอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้วิแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง houseHOUSE House บ้าน Color COLOR Color สี Tunnel TUNNEL Tunnel อุโมงค์ Tree TREE Tree ต้นไม้ Circle CIRCLE Circle วงกลมSquare S Q U A R E Square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士即广为人知的胡王是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主恢复司法与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的拳台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗艺术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产它仍在优雅的成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳艺术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的学心和技艺在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
2: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like, atmosphere is like so cool
1: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: ม แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับหลังจากที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่1แล้วก็ได้ทำกิจกรรมในการจำแนกบัตรภาพไปได้ใช่มั้ยทั้งหมด8บัตรภาพนะครับยังจำได้มั้ยว่าเราทำอะไรไปบ้างจำได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะครับหลังจากที่เราทำเมื่อครั้งที่แล้วในตอนที่1วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมในตอนที่2นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนนะครับก็คือเรื่องของการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นั่นเองนะครับคำถามเริ่มต้นชั่วโมงเริ่มต้นคาบเรียนเราก็แจกสติกเกอร์กันเลยนะครับคำถามนี้5ดวงเหมือนเดิมนะครับการจำแนกสารเมื่อใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์จะจำแนกบัตรภาพได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเมื่อครั้งที่แล้วเราทำกิจกรรมผ่านมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าทุกกลุ่มจะต้องตอบคำถามครูได้แน่ๆนะครับวางธงให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยทั้ง4สีเลยนะครับเล็งไว้ว่าทายใจครูว่าวันนี้ครูน่าจะให้เลือกธงสีอะไรนะครับวางไว้นะถ้าพร้อมแล้วนะครับเอามือจับที่ติ่งหูเหมือนเดิมนะครับจับที่ติ่งหูเลยนะครับวางธงไว้ให้เรียบร้อยเล็งไว้ให้ดีว่าจะเลือกสีอะไรมือจับติ่งหูมือจับติ่งหูมือจับติ่งหูวางธงไว้วางธงไว้อย่าให้เห็นนะว่าใครถือธงนะพร้อมนะครับยกธงสีฟ้าครับ กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4เลยนะครับกลุ่มที่4ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยนะครับว่าจากที่เราทำกิจกรรมมาเมื่อครั้งที่แล้วที่เราจำแนกสารโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์นะครับเราสามารถจำแนกบัตรภาพได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเชิญครับ
1: 2กลุ่มค่ะ2กลุ่มกลุ่มที่1คือ1ชนิดค่ะส่วนกลุ่มที่2คือมากกว่า1ชนิดค่ะ
0: โอเคครับปรบมือให้กลุ่มที่4ครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทบทวนนิดนึงเนาะเราสามารถจำแนกบัตรภาพนะครับได้เป็นทั้งหมด2กลุ่มนะครับเหมือนที่กลุ่มที่4ตอบมานะครับแล้วก็สามารถที่จะจำแนกได้แบบนี้นะครับโดยสารที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดแล้วก็สารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดทีนี้ตอบพร้อมกันนะครับสารที่มีองค์ประกอบ1ชนิดเราเรียกมันว่าสารบริสุทธิ์ถูกต้องนะครับและสารที่มีสารองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเราเรียกมันว่า
2: สารผสม
0: สารผสมโอ้โหเก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคำถามต่อมานี่ครูเคยถามนักเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมนะครับถ้านักเรียนจำแนกสารโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสารใดบ้างมีใครอยากจะเสนอความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากเมื่อครั้งที่แล้วกลุ่ม6ใช่ไหมเขาได้แสดงความคิดเห็นมาแล้วนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมว่าถ้าเราใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสารได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทาง

0: นะครับถ้ามีคำตอบนะครับนักเรียนสามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับมีไหมครับนักเรียนต้นทางยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะมาตอบคำถามข้อนี้ของครูให้ได้นะครับว่าถ้าเราใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์นะครับเราจะสามารถจำแนกสารได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับด้านความรู้และความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบความแตกต่างของสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยพิจารณาลักษณะของเนื้อสารนะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์นะครับข้อที่2ก็คือการลงความเห็นข้อมูลจากการสังเกตและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารนะครับจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับนักเรียนจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับโดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยนะครับค้นหาคำตอบหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมที่ใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์นะครับและจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกจัดหมวดหมู่สารที่พบในชีวิตประจำวันนะครับออกเป็นสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยเปรียบเทียบจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์โดยการสืบสอบค้นหาคำตอบตามที่สงสัยพร้อมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและลงความเห็นข้อมูลที่ได้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมที่1 นะครับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2 อย่างที่ครูเคยบอกไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่ากิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนซึ่งตอนที่1เราทำไปหรือยังทำไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันต่อในตอนที่2นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีเหมือนเดิมก็คือ1ใบกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับใบงานที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกิจกรรมนี้จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรและนักเรียนจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ยังจำได้ไหมว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อวิเคราะห์นะครับและอธิบายความแตกต่างระหว่างสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์เมื่อครั้งที่แล้วเราใช้จำนวนของสารที่เป็นองค์ประกอบเป็นเกณฑ์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของเนื้อสารด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับว่าลักษณะของเนื้อสารมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับต่อมากิจกรรมนี้จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างยังจำได้ไหมว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างยังจำได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
1: ม
0: ี
1: เกล
0: ือมีเกลือแกงใช่ไหมมีน้ำตาลทรายแท่งแก้วคนสารใช่ไหมครับโอเคมาดูว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้นะครับมีเกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านนะครับน้ำดื่มนะครับบิ๊กเกอร์แล้วก็แท่งแก้วคนสารนั่นเองนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับสำหรับตอนที่2นะครับวิธีการทำกิจกรรมเราจะต้องทำอย่างไรนะครับฟังไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือสังเกตลักษณะของเนื้อสารของสารบริสุทธิ์ดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีเกลือแกงมีน้ำตาลทรายมีผงถ่านแล้วก็มีน้ำดื่มนะครับสารทั้ง4ตัวนี้เป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมเราเรียนกันมาแล้วในครั้งที่แล้วนะครับเราต้องสังเกตลักษณะของเนื้อสารนะครับต่อไปทำอย่างไรข้อที่2นะครับนักเรียนจะต้องจำแนกสารบริสุทธิ์นะครับโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์แล้วก็บันทึกผลลงในใบงานที่

1นะครับต่อไปข้อที่3นะครับจากนั้นหลังจากที่นักเรียนสังเกตลักษณะของเนื้อสารของสารบริสุทธิ์แล้วให้นักเรียนนำสารบริสุทธิ์นั้นนะครับมาผสมกันทีละ2ชนิดนะครับหลังจากผสมแล้วให้นักเรียนใช้แท่งแก้วคนสารคนนะครับแล้วก็บันทึกผลแล้วเราจะต้องผสมอะไรบ้างนะครับ 1. ผสมเกลือแกงกับน้ำนะครับนักเรียนจะต้องเติมเกลือแกงกับน้ำลงในบีกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ใช้อะไรคนเลยใช้แท่งแก้วคนสารคนนะครับจากนั้นสังเกตเนาะต่อมาผสมอะไรอีกผสมน้ำตาลทรายกับน้ำใส่ในบีกเกอร์อันเดิมไหมอันเมื่อกี้ไหมไม่ต้องใช้บีกเกอร์อีกอันนะครับผสมผงถ่านกับน้ำนะครับแล้วก็เกลือแกงกับน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือแกงกับผงถ่านเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราจะต้องทำการผสมทั้งหมดกี่รอบ5รอบนะครับหลังจากผสมเสร็จแล้วสังเกตเสร็จแล้วบันทึกผลลงในใบงานแล้วนะครับนักเรียนจะต้องปรึกษากันในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะจำแนกสารผสมที่เราผสมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์แล้วก็บันทึกผลนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อเราจะต้องมีคนนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับก็คือผลการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์พอจะเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมเข้าใจนะครับคำถามข้อสุดท้ายสิ่งที่เราต้องสังเกตหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วเราต้องสังเกตอะไรบ้างและเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตและก็เก็บข้อมูลก็คือลักษณะของเนื้อสารบริสุทธิ์และก็ลักษณะของเนื้อสารผสมนั่นเองแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับอันนี้ก็คือวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับมีใครสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกิจกรรมไหมครับมีไหมถ้ามียกมือขึ้นถามครูได้เลยนะไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะครับเรามาดูใบงานที่1นะครับที่เราจะต้องทำการบันทึกนะครับในตอนที่2ตารางแรกนะครับคือตารางแสดงลักษณะเนื้อสารของสารบริสุทธิ์ซึ่งสารบริสุทธิ์ของเรามีกี่ชนิด4ชนิดคือเกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านแล้วก็น้ำนะครับสังเกตเห็นอย่างไรบันทึกผลลงไปนะครับอันนี้คือตารางที่1แล้วนักเรียนก็มาพิจารณาร่วมกันว่าสารบริสุทธิ์ทั้ง4ชนิดนี้เราจะสามารถจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับและตารางอีก1ตารางที่เราจะต้องบันทึกผลในวันนี้ก็คือตารางแสดงลักษณะเนื้อสารของสารผสมซึ่งเราจะต้องทำการผสมกี่รอบนะเมื่อกี้ที่ครูถามไปกี่รอบ5รอบนะครับรอบที่1หรือครั้งที่1ให้นักเรียนผสมเกลือแกงกับน้ำแล้วใช้แท่งแก้วคนแล้วก็สังเกตว่าลักษณะของเนื้อสารเป็นอย่างไรนักเรียนมองเห็นอย่างไรบันทึกลงไปในตารางนี้หลังจากที่ทำครบทั้ง5รอบแล้วผสมครบทั้ง5รอบแล้วนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาร่วมกันว่าเราจะสามารถจำแนกออกได้กี่กลุ่มนะครับมีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีคำถามไหมมีไหมเอ่ยไม่มีนะถ้าไม่มีพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนนำตะกร้าอุปกรณ์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วลงมือทำกิจกรรมตามขั้นตอนที่ครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วและก็นักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆต้นทางนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับ1กลุ่มก่อนในการนำเสนอตารางที่1ลักษณะของเนื้อสารบริสุทธิ์นะครับกลุ่มไหนที่จะนำเสนอให้ครูกลุ่มไหนกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2นะครับว่าหลังจากที่เขาทำกิจกรรมเสร็จแล้วเขาสามารถที่จะสังเกตลักษณะเนื้อสารเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเชิญครับ
1: ชนิดของสารเกลือ

0: เกลือแกงลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนน้ำตาลทรายลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนผงถ่านลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนน้ำลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์จำแนกประเภทโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ได้1กลุ่มคือกลุ่มที่1เนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านน้ำ
1: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเก่งมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งกลุ่มนะครับสำหรับตารางลักษณะเนื้อสารของสารผสมกลุ่มไหนที่จะนำเสนอช่วยครูได้บ้างโอเคครับกลุ่มที่5เดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: ชนิดของเนื้อสารนะครับเกลือแกงกับน้ำเหมือนกันทุกส่วนครับน้ำตาลกับน้ำเหมือนกันทุกส่วนครับผงถ่านกับน้ำไม่เหมือนกันทุกส่วนครับเกลือแกงกับน้ำตาลทรายไม่เหมือนกันทุกส่วนครับเกลือแกงกับผงถ่านไม่เหมือนกันทุกส่วนครับสารผสมจำแนกประเภทโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เหมือนกันทุกส่วนคือเกลือแกงกับน้ำน้ำตาลทรายกับน้ำครับกลุ่มที่ไม่เหมือนกันทุกส่วนคือผงถ่านกับน้ำเกลือแกงกับน้ำตาลทรายและเกลือแกงกับผงถ่านครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับขอบคุณสำหรับทั้ง2กลุ่มนะครับเดี๋ยวท้ายคาบมารับสติกเกอร์นะครับกลุ่มละ5ดวงได้เลยนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับการทำกิจกรรมที่เพื่อนๆนำเสนอมานะครับถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นะครับตารางแรกนะครับก็คือตารางแสดงลักษณะเนื้อสารของสารบริสุทธิ์นะครับนักเรียนต้นทางตอบไปพร้อมๆกันนะครับเกลือแกงลักษณะของเนื้อสารเป็นอย่างไรลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนนะครับน้ำตาลทรายล่ะครับเหมือนกันทุกส่วนผงถ่านเหมือนกันทุกส่วนและก็น้ำเป็นอย่างไรเหมือนกันทุกส่วนเพราะฉะนั้นเราสามารถจำแนกนะครับลักษณะเนื้อสารของสารบริสุทธิ์ได้กี่กลุ่ม1กลุ่มนะครับจำแนกได้ทั้งหมด1กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่มีลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนก็ได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านและก็น้ำนั่นเองนะครับส่วนตารางที่2นะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปแล้วนะครับตารางแสดงลักษณะเนื้อสารของสารผสมโดยครั้งที่1นะครับเราผสมเกลือแกงกับน้ำเป็นยังไงลักษณะของเนื้อสารเป็นยังไงเกลือแกงที่ผสมกับน้ำลักษณะของเนื้อสารเป็นยังไงครับเหมือนกันทุกส่วนไหมลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนนะครับแล้วน้ำตาลทรายกับน้ำล่ะครับเหมือนกันทุกส่วนผงถ่านกับน้ำมันเหมือนกันทุกส่วนไหมเราสามารถมองเห็นผงถ่านไหมเห็นสามารถมองเห็นน้ำได้ไหมเห็นแสดงว่ามันไม่เหมือนกันทุกส่วนหรือว่ามีลักษณะของเนื้อสารแต่ละส่วนมันแตกต่างกันนั่นเองนะครับเกลือแกงกับน้ำตาลทรายไม่เหมือนทุกส่วนหรือมันมีส่วนที่แตกต่างกันใช่ไหมครับรวมถึงเกลือแกงกับผงถ่านด้วยก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจากตารางนี้เราสามารถจำแนกลักษณะเนื้อสารของสารผสมได้กี่กลุ่มเลย
3: 2
1: กลุ่มใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับสามารถจำแนกได้2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มีสารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนก็คือการผสมระหว่างเกลือแกงกับน้ำแล้วก็น้ำตาลทรายกับน้ำนะครับส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีสารที่มีลักษณะเนื้อสารแต่ละส่วนแตกต่างกันหรือว่าไม่เหมือนกันทุกส่วนนะครับก็ได้แก่ผงถ่านกับน้ำเกลือแกงกับน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือแกงกับผงถ่านนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับต่อมานะครับอภิปรายผลการจำแนกนะครับคำถามของครูคือถ้าจำแนกสารบริสุทธิ์เหล่านี้นะครับโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้กี่กลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสารใดบ้างเน้นย้ำว่าคำถามข้อนี้ถามถึงการจำแนกสารบริสุทธิ์ใช่ไหมครับซึ่งวันนี้สารบริสุทธิ์ที่เรานำมาจำแนกและสังเกตลักษณะของเนื้อสารมีกี่ชนิด
3: 4
1: ชนิดใช่ไหมครับเราสามารถจำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างใครจะตอบให้ครูได้บ้างข้อนี้ง่ายมากเลยมีกลุ่ม2มีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้าไม่มีกลุ่มอื่นครูจะให้กลุ่ม2ตอบแล้วนะมีไหมครับเราจำแนกสารบริสุทธิ์4ชนิดนั้นได้กี่กลุ่มก็คือตารางที่เท่าไหร่ตารางที่1นะครับมีกลุ่มไหนอีกไหมมีถ้างั้นวางธงไว้ให้ดีจับที่ติ่งหูเลยครับเอามือจับที่ติ่งหูพร้อมนะยกธงสี

0: ยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มที่2ฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเราสามารถจำแนกสารบริสุทธิ์นะครับได้ทั้งหมดกี่กลุ่มโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารนะครับแล้วอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
1: 1กลุ่มครับโดย
0: 1กลุ่มครับ
1: เหมือนกันทุกส่วนครับได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านและน้ำครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับถ้าเราจำแนกสารบริสุทธิ์นะครับสามารถจำแนกได้1กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนนะครับก็คือเกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านแล้วก็น้ำดื่มนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับต่อมานะครับแล้วถ้าเราจำแนกสารผสมล่ะสารผสมอยู่ในตารางที่เท่าไหร่1หรือ2 2นะครับถ้าเราจำแนกสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกลงจำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างจับที่ติ่งหูเลยครับยกให้ไวนะตอนนี้มีธงสีไหนที่ครูยังไม่ให้ยกปะสีฟ้าหรอโอเคอ่ะพร้อมวางธงให้ดีเอามือจับที่ติ่งหูยกธงสีแดงครับกลุ่ม6เชิญกลุ่ม6ตอบคำถามข้อนี้ครูหน่อยจำแนกสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารนะครับจำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับเชิญครับ
2: จำแนกได้2กลุ่มครับกลุ่มที่1ลักษณะสารที่เหมือนกันทุกส่วนได้แก่เกลือแกงกับน้ำน้ำตาลทรายกับน้ำกลุ่มที่2ไม่เหมือนกันทุกส่วนได้แก่ผงถ่านกับน้ำเกลือแกงกับน้ำตาลทรายเกลือแกงกับผงถ่านครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับถูกต้องนะครับถ้าเราจำแนกสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกลงจะจำแนกได้2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่สารผสมที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนนะครับและกลุ่มที่2คือสารผสมที่มีเนื้อสารแต่ละส่วนแตกต่างกันนะครับกลุ่มที่1คือสารผสมที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนเราน่าจะเรียกมันว่าอะไรเราจะเรียกมันว่าอะไรอันนี้คือสารผสมใช่ไหม
3: ใช
0: ่เราเรียกมันว่าอะไรนะเราเรียกมันว่าอะไรมีใครรู้ไหมมีรู้ว่า
4: ผสมเนื้อเดียวค่ะ
0: อะไรนะ
4: สารผสมเนื้อเดียว
0: สารผสมเนื้อเดียวแล้วถ้าเป็นที่แตกต่างกันเราพอบอกได้ไหม พอบอกได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะแต่ว่าสารผสมที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนเนี่ยก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเลยนะครับโอเคนะครับผลการอภิปรายนะครับมาแล้วคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่ครูถามว่าสารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนเขาจะเรียกว่าอะไรและสารที่มีเนื้อสารต่างกันในแต่ละส่วนหรือมองเห็นสารแต่ละชนิดแยกจากกันแยกส่วนกันเราเรียกว่าอะไรมีใครพอจะบอกครูได้ไหมเกือบจะถูกแล้วเมื่อกี้ที่กลุ่ม6ตอบมาเกือบจะถูกแล้วสารที่มองเห็นเป็นเหมือนกันทุกส่วนอะเราเรียกว่าอะไร
3: สาร
0: กลุ่มที่6ตอบถูกแล้วนะเมื่อกี้สารสารเนื้อเดียวนะครับสารเนื้อเดียวแล้วถ้าสารที่มองเห็นแล้วมันต่างกันอ่ะมันไม่เหมือนกันในแต่ละส่วนเราจะเรียกว่าอะไรสารเนื้อผสมใช่หรือไม่ถูกต้องเดี๋ยวกลุ่มที่3ครูติดไว้5ดวงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมานะครับเราก็สามารถที่จะอภิปรายผลได้ว่าสารบริสุทธิ์ทุกชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวเพราะว่าสารบริสุทธิ์4ชนิดที่เรามองเห็นเราจะเห็นเป็นเนื้อเดียวหมดเลยใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าสารบริสุทธิ์ทุกชนิดเลยนะครับมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวส่วนสารผสมล่ะที่เรานำมันมาผสมกันนะครับอาจจะมีลักษณะของเนื้อสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวก็ได้ใช่ไหมไอ้ที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวก็ได้ยกตัวอย่างก็คืออะไรนะที่เราทำการทดลองไปเกลือแกงน้ำเป็นสารผสมแต่ว่าหลังจากผสมแล้วเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวใช่ไหมหรือจะมีลักษณะของเนื้อสารเป็นเนื้อผสมก็คือเรามองเห็นแยกได้นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นผสมเกลือแกงกับผสมน้ำตาลทรายก็ได้เพราะเราจะเห็นน้ำตาลทรายแล้วก็เห็นเกลือแกงนะครับ โอเคครับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วเราใช้เกณฑ์หนึ่งก็คือจำนวนของสารที่เป็นองค์ประกอบใช่ไหมแล้ววันนี้เราใช้เกณฑ์อะไรนะลักษณะของเนื้อสารใช่ไหมครับเราจะต้องใช้2เกณฑ์นี้นะครับในการจำแนกสารได้นะครับซึ่งสารบริสุทธิ์ทุกชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวเพราะเราจะมองเห็นเป็นเพียงแค่สารชนิดเดียวนะครับส่วนสารผสมเราจะมองเห็นเป็นมากกว่า1ชนิดนะครับโดยสารผสมบางชนิดจะมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวและสารผสมบางชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองนะครับหากเราใช้ลักษณะของเนื้อสารก็คือวันนี้เราใช้ลักษณะของเนื้อสารในการจำแนกนะครับสารบริสุทธิ์และสารผสมมันจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เกณฑ์อีกเกณฑ์นึงที่เราเรียนรู้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับร่วมด้วยก็คือการใช้จำนวนชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมเราจะต้องใช้เกณฑ์ทั้ง2เกณฑ์นี้ควบคู่กันไปโอเคไหมครับเราจะต้องใช้ทั้ง2เกณฑ์นี้นะครับสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ตรวจสอบความเข้าใจนะครับมีเวลาให้1นาทีให้นักเรียนเขียนแผนภาพสรุปความรู้เกี่ยวกับการจำแนกสารเอากระดานขึ้นมาเลยครับเอากระดานขึ้นมาเลยนะครับเราจะสามารถเขียนแผนผังได้อย่างไรบ้างนะครับโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์ก่อนที่จะให้ทำครูทบทวนให้ก่อนนะครับครั้งที่แล้วเราใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบนี้เป็นเกณฑ์ใช่ไหมเราสามารถจำแนกได้อะไรบ้างครั้งที่แล้วจำแนกได้สารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมวันนี้เราใช้ลักษณะของเนื้อสารใช่ไหมครับวันนี้เราใช้ลักษณะของเนื้อสารเราจำแนกสารได้กี่ชนิด2คืออะไรสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมเพราะฉะนั้นเราเอา2เกณฑ์นี้มารวมกันแล้วเขียนแผนภาพออกมาซิว่าเราจะสามารถจำแนกได้อะไรบ้างหัวข้อหลักคือคำว่าสารเขียนคำว่าสารไว้ก่อนเขียนคำว่าสารไว้ก่อนสารสามารถจำแนกได้กี่อย่างโอเคให้เวลา1นาทีนะครับจับเวลาลงมือปรึกษากันได้เลยแล้วเขียนลงไปได้เลยนะครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วครูขอแค่หนึ่งกลุ่มพอในการนำเสนอวันนี้นะครับกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดียกมือกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวฟังการนำเสนอของกลุ่มที่หนึ่งว่าเขาจะสามารถจำแนกสารได้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะลุกขึ้นได้เลยครับลุกขึ้นเลยสองคนก็ได้คนหนึ่งช่วยเพื่อนถือกระดานตรงนั้นก็ได้ครับแล้วก็หันให้เพื่อนอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ก้อน
1: สารแยกเป็น2ประเภทสารผสมกับสารบริสุทธิ์สารผสมแยกเป็น2ประเภทสารเนื้อเดียวกันกับสารเนื้อผสม
0: สารเนื้ออะไรนะ
1: สาร
0: ผสมแยกเป็นสารเนื้อ
1: สารเนื้อผสม
0: อีกรอบสารผสมแยกเป็นสารเนื้อ
1: เนื้อเดียว
0: เนื้อเดียวกับ
1: สารผสมสารเนื้อผสม
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1นะครับจากที่เพื่อนกลุ่มที่1นำเสนอมานะครับหัวข้อหลักคือคำว่าอะไรนะคำว่าสารใช่ไหมครับซึ่งสารสามารถแยกได้เป็นสารเนื้อใช่ไหมสารแยกเป็นสารบริสุทธิ์กับสารผสมแล้วสารผสมก็แยกเป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะครับโอเคเก่งมากๆเลยนะครับโอเคครับทีนี้สรุปบทเรียนในวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมเราจะต้องใช้เกณฑ์2เกณฑ์ร่วมด้วยใช่ไหม1คือจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารนั่นเองครับ2เกณฑ์นี้ประกอบกันด้วยนะครับซึ่งสารบริสุทธิ์ทุกชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวเพราะประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวนะครับส่วนสารผสมประกอบด้วยสารมากกว่า1ชนิดโดยสารผสมบางชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวและสารผสมบางชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองนะครับจบไปแล้วสำหรับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับนักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าเราใช้เกณฑ์กี่เกณฑ์2เกณฑ์1คือจำนวนชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบและวันนี้เกณฑ์ที่2คือลักษณะของเนื้อสารเราจะต้องใช้2เกณฑ์นี้ประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่1นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีด้วยกัน2อย่าง1คือใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมและ2ใบงานที่1จุดเดือดสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปกับพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางด้วยกันนะครับวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

12ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์